0: จีนในหลายสาขาอาทิการค้าการลงทุนการเกษตรสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อมวลชนเพื่อผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเสริมศักยภาพการแข่งขันของไทยและสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศและแสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกของไทย
2: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.แถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingเวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเน้นให้คนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเป็นการแสดงศักยภาพของไทยที่สามารถจัดงานระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินและเป็นโอกาสเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศซึ่งประเทศไทยจะได้นำเสนอนโยบาย4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
3: อย่างเมืองไทยเราจะโชว์ในเรื่องของการให้โอกาสกับคนผ่านการพัฒนาการในเรื่องของการใช้ดิจิทัลและ AI เราต้องการให้ IMF World Bank เนี่ยมาช่วยสร้างเครื่องมือทางการเงินให้สามารถเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดประเทศไทยอยากจะเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของ Longevity อาหารไทยที่มีสมุนไพรมียาเราจะเป็นต้นแบบในการที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น
2: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จะมีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตรพร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจ5ล้าน4แสนรายเข้าระบบเพิ่มนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยเป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากยิ่งขึ้นโดยได้พิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกจำนวนประมาณ5ล้าน4แสนรายเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ18ล้าน8แสนรายโดยรัฐบาลยืนยันเป้าหมายหลักในการมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมโดยจะไม่นำข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ตั้งไว้มาเป็นอุปสรรคโฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคม สำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี
4: ้วันนี้พยายามปิดช่องว่างอย่างที่สุดแล้วนะครับได้ตัวเลขมาใหม่ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้กังวลว่ามีปัญหาไหมนะครับเดือดร้อนจริงเดี๋ยวจัดการได้ครับต้องยืนยันว่าครั้งนี้หาคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยในเรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องที่ต้องจัดการในภายหลังครับ
1: กรมการกงสุลแจ้งเตือนคนไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางให้ติดตามสถานการณ์ประกาศและคำแนะนำจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกรมการกงสุลออกประกาศคำแนะนำสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งในขณะนี้สถานการณ์ความขัดแย้งยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องมีการโจมตีและตอบโต้ทางอาวุธระลอกใหม่ในหลายพื้นที่โดยให้ติดตามประกาศคำแนะนำจากทางการท้องถิ่นและสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตรวจสอบหนังสือเดินทางและเอกสารสำคัญให้มีอายุการใช้งานเพียงพอและพร้อมหยิบใช้ในกรณีฉุกเฉินหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้พื้นที่ที่เป็นเป้าหมายตามประกาศทางการท้องถิ่นลงทะเบียนแจ้งข้อมูลที่พำนักล่วงหน้าผ่านระบบลงทะเบียนฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศหรือไทย Citizen Abroad เพื่อรับข่าวสารและประกาศสำคัญจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที
0: ่ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมและไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาที่อ้างว่ากองทัพไทยใช้กำลังยึดครองพื้นที่อย่างผิดกฎหมายจนเป็นเหตุให้ประชาชนชาวกัมพูชาไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้โดยยืนยันว่าการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมข้อที่2โดยยึดหลักการวางกำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมยืนยันว่าไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านและไม่ยอมรับการบิดเบือนการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยให้กลายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายส่วนกรณีประชาชนกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้นั้นจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นกลางทั้งในด้านสาเหตุจำนวนพื้นที่และช่วงเวลาไม่ควรนำข้อมูลหรือตัวเลขจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาใช้กล่าวโทษโดยปราศจากหลักฐานที่พิสูจน์ได้พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่าข้อกล่าวหาไม่ใช่ข้อเท็จจริงและสันติภาพที่ยั่งยืนต้องตั้งอยู่บนความจริงที่ตรวจสอบได้
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานในสังกัดยกระดับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากอย่างจริงจังเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนทุกพื้นที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อกำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงให้มีการจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าการสร้างความปลอดภัยต้องเริ่มจากการป้องกันและตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและปกป้องชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยจะติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดพร้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่8โรงเรียนบ้านวังบัวตำบลวังบัวอำเภอคลองขลุงจังหวัดชุมพรที่หมู่11โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ตำบลนาสักอำเภอสวีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่6บ้านแพรกตะลุยตำบลเขาเจ้าอำเภอปราณบุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่โรงเรียนบ้านว่าเอนตำบลศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปัตตานีที่หมู่5โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ตำบลยาบีอำเภอหนองจิกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
1: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเตือนประชาชนใช้บุหรี่ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนเสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจง่ายขึ้นเพราะสารนิโคตินและสารเคมีในละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันตามธรรมชาติของทางเดินหายใจทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสและแบคทีเรียลดลงเกิดโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่COVID-19และ RSV สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาสายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการหารือที่เกิดประสิทธิผลสูงกับบรรดาผู้นำในภูมิภาคตะวันออกกลางเขาจึงตัดสินใจที่จะแทนที่แผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอัตราร้อยละ20จากมูลค่าสินค้ามาเป็นข้อตกลงการค้าและการลงทุนที่รัฐต่างๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียจะดำเนินการกับสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าสหรัฐเตรียมดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งในเวลา20นาฬิกาของวันอังคารตามเวลามาตรฐานกรีนนิชและกองทัพสหรัฐเตรียมเริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่
1: นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่ามาเลเซียสามารถรับมือกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและรับประกันว่าจะมีปริมาณน้ำมันเพียงพอหลังสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงโดยรัฐบาลมาเลเซียรับประกันเสถียรภาพของปริมาณน้ำมันในประเทศและกระจายแหล่งน้ำมันและกระจายแหล่งเข้าน้ำมันนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียรับประกันที่จะจัดหาน้ำมันให้แก่มาเลเซียในระยะยาวขณะเดียวกันรัฐบาลเติร์กเมนิสถานอนุญาตให้เปโตรนัสบริษัทน้ำมันและก๊าซแห่งชาติของมาเลเซียเข้าถึงแหล่งก๊าซในเติร์กเมนิสถานโดยจะเริ่มการขุดเจาะสำรวจในเดือนธันวาคมนี้นอกจากนี้รัฐบาลมาเลเซียยังจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะสูงถึง 40,000 ล้านริงกิตมาเลเซียหรือประมาณ 329,000 ล้านบาทภายในปีนี้
7: นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวหาว่าการที่ยูเครนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลอาซอฟเส้นทางขนส่งธัญพืชส่งออกราว1ใน4ของรัสเซียถือเป็นการก่อการร้ายที่เลวร้ายกว่าการปล้นสะดมหลังผู้บัญชาการทหารยูเครนเปิดเผยว่าอากาศยานไร้คนขับของยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของรัสเซียจำนวน11ลำในทะเลอาซอฟทำให้จำนวนเรือของรัสเซียที่ถูกโจมตีในช่วง9วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น116ลำขณะที่กระทรวงเกษตรของรัสเซียกำลังพิจารณาเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งธัญพืชในทะเลอาซอฟหากจำเป็นหลังยูเครนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าของรัสเซียอย่างต่อเนื่องโดยอาจเปลี่ยนไปขนส่งธัญพืชผ่านท่าเรือน้ำลึกในทะเลดำหรือท่าเรือในทะเลบอลติกซึ่งจะช่วยให้รัสเซียสามารถส่งออกธัญพืชตามกำหนดและลดผลกระทบด้านการขนส่งธัญพืชที่เพิ่งเก็บเกี่ยว
1: กระทรวงการคลังของจีนเปิดเผยว่ารัฐบาลจีนจัดสรรงบประมาณ430ล้านหยวนหรือราว 2,121 ล้านบาทจากกองทุนบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยพิบัติจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นใน10มณฑลของจีนและเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ด้วยอีกสักครู่กับต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศสเปนเอาชนะฝรั่งเศส2ประตูต่อ0สเปนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในรอบ16ปีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750 Japan Open 2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ4ของโลกจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับไคโดนาราโอกะจากญี่ปุ่นส่วนคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานเอาชนะคู่รุ่นน้องสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์2ต่อ0เกมผ่านรอบ2ไปพบกับหยางโปซวนกับปูหลิงฟางจากไต้หวันด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์สุภนิดาเกตทองและบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ต่างแพ้ตกรอบไปทั้ง3คนในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยเมื่อปรับโครงสร้างแล้วจะมีการจัดตั้งกระทรวงกีฬาซึ่งจะเหลือเพียงสำนักงานปลัดกระทรวงกีฬากรมพระศึกษาและรัฐวิสาหกิจคือการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่จะมีการหารือกันในขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงให้รองรับภารกิจที่มากขึ้นโดยเฉพาะการผลักดันด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอุตสาหกรรมการกีฬาที่จะทำให้เกิดการสร้างอาชีพอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามหลังจากครม.เห็นชอบต้องนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อโหวต3วาระและต้องผ่านวุฒิสภาต่อไปพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่ประเทศมาเลเซียเพื่อหารือแนวทางพัฒนากีฬาจักรยานในภูมิภาคการสนับสนุนโครงการจากกองทุนสงเคราะห์สหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI Solidarity โดยจะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการต่างๆของสมาชิกและการเตรียมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเชียประเภทต่างๆในปีหน้าโดยประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพศึก BMX ชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคมซึ่งเป็นรายการสำคัญในการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกานายสุภกิจจิตคล่องทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยให้กำลังใจนักฟุตบอลชงโคสีม่วงทองและทีมงานสตาฟโค้ชของโรงเรียนก่อนลงสนามในศึกฟุตบอลนักเรียนกรมพระศึกษาประเภทกรอบ8ทีมสุดท้ายที่จะพบกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันนี้เวลา 13:00 น.ณสนามสุพัชราไสยพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปอีก1วัน พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณด้วยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:10 สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.34 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:52 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง 1.38 เมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
9: 1นาทีกับกปท.การขับขี่ที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่การป้องกันอุบัติเหตุให้กับตัวเองแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อผู้ใช้ถนนคนอื่นด้วยอย่างไรก็ตามยังมีพฤติกรรมลักไก่หรือการฝ่าฝืนกฎจราจรที่พบเห็นได้บ่อยซึ่งอาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงและการสูญเสียที่ไม่คาดคิดได้แก่ 1. ลักไก่ฝ่าไฟแดงตอนถนนโล่งเร่งความเร็วตอนไฟเหลืองเสี่ยงทั้งรถประสานงาชนคนข้ามถนน 2.ฝ่าฝืนป้ายและกฎจราจรการไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรหรือข้อบังคับบนท้องถนนถือเป็นพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมากแอบเลี้ยวหรือกลับรถในจุดที่มีป้ายห้ามเปลี่ยนเลนโดยไม่สนเส้นจราจรบนพื้นทางขับรถฝ่าเครื่องกั้นทางรถไฟโดยพฤติกรรมเหล่านี้อาจทำให้ผู้ขับขี่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ถนนคนอื่นด้วยเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดช่วยให้การเดินทางเป็นไปอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและไม่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าโกนคำว่าโกนเขียนสระโอกอไก่นอหนูหมายถึงใช้คมมีดขูดเอาผมขนหนวดหรือเคราออกจนเกลี้ยงเช่นเขาโกนหนวดทุกเช้าเขาไว้ผมยาวมานานเกิดเบื่อขึ้นมาจึงให้ช่างโกนผมออกจนเกลี้ยงก่อนผ่าตัดสมองหมอต้องโกนผมคนไข้ตรงบริเวณที่จะผ่าผู้หญิงบางคนโกนคิ้วของตนออกจนหมดแล้วเขียนคิ้วให้ได้รูปตามต้องการในประเทศไทยเรียกวันที่พระภิกษุสงฆ์โกนผมและคิ้วในวันขึ้นและแรม14ค่ำว่าวันโกนเช่นพระภิกษุต้องโกนผมและคิ้วทุกวันโกนนอกจากนี้ชาวบ้านยังเรียกวันก่อนวันพระขึ้นและแรม8ค่ำว่าวันโกนด้วย
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนการละเล่นชาวมอญการละเล่นชาวมอญทั้งที่เล่นโดยทั่วไปหรือเล่นกันตามเทศกาลที่ชาวไทยรู้จักคือการเล่นซาบ้าแม้จะเป็นกีฬาพื้นบ้านของชนชาติทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ก็มีรูปแบบที่โดดเด่นเฉพาะตัวนิยมเล่นสืบทอดกันมาแต่โบราณโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้หนุ่มสาวได้พบปะทำความรู้จักกันหรือเพื่อการแข่งขันปัจจุบันตามชุมชนมอญในประเทศไทยหลายๆชุมชนยังมีการละเล่นชนิดนี้ให้เห็นอยู่ในงานประจำเทศกาลโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางแพทริเชียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการเตรียมเพิ่มมาตรการคุมเข้มสิทธิการรักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้สิทธิในทางที่ผิดค่ะ
7: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
15: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมบัญชีกลางเตรียมเพิ่มมาตรการคุมเข้มสิทธิรักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้สิทธิในทางที่ผิดโดยเสนอมาตรการระงับสิทธิการเบิกจ่ายของบุคคลในครอบครัวข้าราชการเป็นเวลา5ปีหากพบการกระทำผิดต้องกลับไปใช้สิทธิพื้นฐานบัตรทองแทนติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
18: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะ
19: สวัสดีค่ะ
18: ค่ะท่านอธิบดีคะจากการแถลงเรื่องของมาตรการการลงโทษการทุจริตสิทธิรักษาพยาบาลที่ระบุจะมีการลงโทษตัดสิทธิยกครัวเนี่ยค่ะหากพบคนในครอบครัวทำทุจริตเวียนรับยาไปขายทางกรมบัญชีกลางเนี่ยมีระบบหรือเกณฑ์ตรวจจับอย่างไรคะที่จะแม่นยำ
19: ตอนนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังรับฟังความคิดเห็นอยู่นะคะว่าพระราชกฤษฎีกาค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันก็ใช้บังคับมาสักช่วงหนึ่งแล้วตอนนี้เราก็มีใช้ระบบเบิกจ่ายตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากข้อมูลที่เรามีเราก็เห็นว่ามันบางทีเนี่ยมันมีการเวียนใช้ยาหรือมีการใช้ยาได้รับยาในผิดประเภทซึ่งคดีความก็เห็นกันอยู่เคสที่เคยผ่านมาที่เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตก็มีให้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าข้าราชการถ้าทำผิดเนี่ยมันมีวินัยทางราชการเนา
18: ะ
19: มันก็ไม่เข้ากระบวนการสอบสวนวินัยแล้วถ้าเกิดทำผิดจริงก็ถูกไล่ออกปลดออกไปนะคะอย่างไรก็ดีผู้อาศัยสิทธิ์ของข้าราชการเนี่ยมันไม่มีเครื่องมืออะไรเลยที่จะเบรกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าการที่ ให้สิทธิ์การดูแลบุคคลในครอบครัวแต่ถ้าเกิดว่าใช้ในสิทธิ์ในทางที่ผิดเนี่ยก็มีการเสนอแนวคิดว่ามันควรจะตัดสิทธิ์เลยทั้งครอบเลยไหมนะคะเราก็ฟังความคิดเห็นอันนี้เราต้องบอกว่าอย่าลืมนะคะว่าค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดเนี่ยเป็นภาษีของประชาชนที่ข้าราชการได้รับสิทธิ์โดยอาศัยรายได้เงินจากภาษีประชาชนเพราะฉะนั้นถ้ามันมีการใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกอะค่ะมันก็ควรจะมีมาตรการลงโทษนะคะแล้วก็อันนี้เราก็รับฟังความคิดเห็นว่ากับมาตรการลงโทษที่เป็นลักษณะแบบนี้คือแบนสิทธิ์ไป5ปีนะคะไม่ได้สิ้นสุดตลอดไปก็ไปใช้สิทธิ์อื่นที่ตอนนี้สิทธิ์พื้นขั้นพื้นฐานมันมีอยู่แล้วคือสิทธิ์ของสปสช.นะคะสิทธิ์บัตรทองมันก็ย้อนกลับไปใช้สิทธิ์บัตรทองเท่านั้นเองนะคะพอถ้าข้าราชการท่านนั้นยังอยู่ในระบบราชการอยู่อีก5ปีก็กลับมาใช้สิทธิ์ราชการได้นะคะ
18: ค่ะเราก็สามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วในถ้าคนที่จำเป็นที่จะต้องไปรักษาหลายโรงพยาบาลเนี่ย ก็ตรวจสอบได้อยู่แล้วทีนี้ในเรื่องของการเปิดช่องให้ข้าราชการรุ่นใหม่หรือครอบครัวสามารถเลือกสลับไปใช้สิทธิ์ประกันสังคมหรือบัตรทองแทนได้ค่ะมีเงื่อนไขการันตีอย่างไรคะว่าจะไม่ให้เกิดปัญหาเช่นในอนาคตหากบุคคลนั้นเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่มีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยจะสามารถขอย้ายกลับมาใช้สิทธิ์ข้าราชการได้อีกหรือไม่คะ
19: ดิฉันนี่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มันยังไม่ได้มีแพ็กเกจที่ชัดเจนนะคะตอนนี้มันเป็นเรื่องของการเตรียมข้อมูลแล้วก็รับฟังความคิดเห็นตามที่ต่างๆแล้วที่สำคัญที่สุดคือมันต้องคิดเรื่องโมเดลของการค่าตอบแทนก่อนตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่ออกมาชัดเจนนะคะแค่เป็นแนวคิดที่หลายๆคนมีไอเดียขึ้นมาหรือมีการสอบถามอาจจะไม่ได้สอบถามทอดแบบสอบถามนะคะแต่มันก็มีการสาวเสียงกับคนหลายๆรุ่นนะคะแต่ละรุ่นแต่ละพื้นที่อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันซึ่งการความเห็นที่แตกต่างกันก็หน่วยงานภาครัฐที่จะดีไซน์โมเดลในอนาคตก็ต้องฟังนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันยังไม่มีอะไรที่สำเร็จเบ็ดเสร็จที่จะต้องบอกว่ามันจะเป็นแบบไหนเอาดิฉันคิดว่าเรื่องหลักที่สุดก็คือเรื่องที่ว่าจะต้องมีการออกแบบโครงสร้างการค่าตอบแทนให้ชัดเจนก่อนไอ้เรื่องสวัสดิการเนี่ยเป็นเรื่องส่วนเสริมค่ะแล้วมันจะบวกเพิ่มยังไงอะไรยังไงค่ะ
18: ค่ะทีนี้เรื่องของปัจจุบันงบค่ารักษาพยาบาลที่สูงถึงเกือบ 90,000 ล้านบาทค่ะกรมบัญชีกลางเนี่ยได้ตั้งเป้าว่าร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่นี้ค่ะจะช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้ปีละกี่เปอร์เซ็นต์คะ
19: ดิฉันคิดว่าเรื่องที่เสนอ4เรื่องเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักในการลดค่ารักษาพยาบาลว่าจะเป้าจะต้องลดเท่าไหร่นะคะเพียงแต่ว่าดิฉันคิดว่ามันเป็นช่องโหว่หลายๆอย่างที่เราปิดได้ตอนต้นปิดทำได้เร็วนะคะว่าจะต้องทำยังไงอย่างเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องของใครที่จะเบิกจ่ายรัฐเนี่ยต้องเข้าเบิกจ่ายตรงเท่านั้นเนี่ยถ้ามันทำให้เราเห็นข้อมูลจากสิ่งที่ตอนนี้มันมีสถาบันสถานพยาบาลบางแห่งที่ไม่ได้เข้าเบิกจ่ายตรงแต่สามารถเอากระดาษมาเบิกได้เนี่ยถ้าทุกอย่างอยู่ในระบบหมดเนี่ยเราใช้ข้อมูลในการพิจารณาอะไรหลายๆเรื่องได้เยอะนะคะไม่น่ารวมดูได้ตั้งแต่เรื่องของการรักษาพยาบาลของบุคคลเอาไปเป็นวิเคราะห์ต่อว่าควรจะไปแก้ที่ต้นทางที่กระทรวงสาธารณสุขจะทำยังไงอันที่สองคือเราเห็นทุจริตว่ามีการทำทุจริตได้ไหมจากข้อมูลทั้งหมดที่เรามีอันที่สามใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองในการซื้อราคายามันทำได้หลายอย่างหลายเรื่องอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะคะว่าการเบิกจ่ายรัฐควรจะต้องเข้าเบิกจ่ายตรงเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องที่สองเนี่ยคือการเลือกสิทธิ์ของบุคคลในครอบครัวที่ตอนนี้ได้สิทธิ์อยู่เนี่ยมันก็มีเหตุที่เราได้รับการขอมาจากข้าราชการนะคะไม่ใช่เราคิดเองนะคะข้าราชการบางคนบางกลุ่มที่เขามีปัญหาอะไรบางอย่างเขาขอมาว่าเขาขอเลือกได้ไหมว่าใครได้สิทธิ์เขาใช้สิทธิ์เขาหรือใครไม่ใช้สิทธิ์เขาซึ่งตอนนี้มันไม่มีช่องทางนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เปิดรับฟังความคิดเห็นว่ามันก็เป็นออปชันเพราะจริงๆเจ้าของสิทธิ์จริงๆคือข้าราชการนะคะหรือผู้รับบำนาญเขาก็มีสิทธิ์เลือกได้ว่าเขาอยากจะให้หรือไม่ให้ใครอันนี้ก็รับฟังความคิดเห็นส่วนอีกอันเรื่องของทุจริตเนี่ยเราเห็นว่ามันมีทุจริตอยู่แล้วเราจะปราบทุจริตกันยังไงมันที่เมื่อกี้เล่าอะค่ะข้าราชการไม่ได้ทำผิดเลยแต่เพราะเอิ้นคนที่ทำผิดเนี่ยเป็นบุคคลในครอบครัวไม่มีบทลงโทษอะไรได้เลยนอกจากถ้ามันไม่ได้เป็นคดีความใหญ่โตเป็นเครือข่ายสอดหรืออะไรมันไม่ได้ทำอะไรได้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราคิดว่าบางอย่างมันก็ต้องเป็นมันก็ต้องมีบทลงโทษบ้างนะคะซึ่งข้อดีของไทยก็คือว่าเรามีการรักษาแบบขั้นพื้นฐานคือบัตรทองเพราะฉะนั้นการที่ได้สิทธิสวัสดิการข้าราชการเนี้ยเป็นสิทธิเพิ่มเติมเนี้ยถ้าเกิดว่าท่านไม่ปฏิบัติตามกฎท่านก็กรุณาไปใช้สิทธิพื้นฐานดีกว่า นะคะอันนี้มันก็เป็นประเด็นมากกว่านะคะมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้มีการมันคือสิทธิค่ารักษาพยาบาลที่ทุกคนบอกว่ามันเป็นเหมือนที่ใช้พรีเมียมเนี่ยก็ท่านในเมื่อท่าน abuse หรือว่าท่านใช้สิทธินั้นในทางไม่ถูกท่านก็ต้องมีบทที่ต้องกลับไปงั้นจะใช้สิทธิปกติแล้วกันนะคะ
18: ค่ะท่านเฮปดีคะแล้วในส่วนของระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ฉบับที่3ค่ะพุทธศักราช2569ค่ะที่มีการเพิ่มระบบคะแนนความเสียหาย120คะแนนเพื่อลดเกรดผู้รับเหมาทิ้งงานเนี่ยอยากให้ท่านเฮปดีค่ะขยายความเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงค่ะว่าเกณฑ์การตัดคะแนนเนี่ยจะเริ่มนับจากจุดไหนค่ะ
19: คือเรื่องอันนี้มันเป็นการประเมินผลนะคะไม่ได้เป็นเกณฑ์การมันเป็นการประเมินผลผู้ประกอบการงานก่อสร้างว่าเหตุต่างๆมันมีประมาณ 3-4 เหตุนะคะที่เราเอามาใช้ในการประเมินผลว่าผู้ประกอบการที่ทำให้ก่อเหตุการณ์พวกนี้ค่ะจะต้องมีการถูกให้แต้มนะคะให้แต้มเนี่ยให้แต้มในทางที่ลบนะคะไม่ได้แต้มให้แต้มในทางที่บวกก็ถ้าเกิดว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็จะถูกสะสมคะแนนนะคะซึ่งคะแนนเนี่ยจะอยู่กับเขาไปอีก2ปีนะคะถ้าเกิดว่ามันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นความร้ายแรงของการให้คะแนนมีอยู่ท้ายประกาศท้ายระเบียบนะคะคะแนนมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปไอ้เล็กๆก็ยังไม่โดนนิดหน่อยแต่ไอ้หนักๆเนี่ยก็จะโดนเยอะพอโดนเยอะสะสมไปเนี่ยพอถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะถูกห้ามรับงานใหม่เอาเวลาที่เหลือไปทำงานของเก่าให้ดีก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดมีคะแนนสะสมสูงถึงขนาดระดับหนึ่งเนี่ยผู้ประกอบการงานก่อสร้างซึ่งต้องขึ้นทะเบียนเนี่ยก็จะถูกลดชั้นลงมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่กำหนดให้ผู้รับงานภาครัฐที่เป็นงานก่อสร้างเนี่ยจะต้องระวังมากตัวมากยิ่งขึ้นเพราะถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลกับการรับงานของเขาในอนาคตหรือถูกลดชั้นในระยะต่อๆไปค่ะ
18: ค่ะสุดท้ายนี่ค่ะท่านเฮปดีคะเรื่องของการประเมินผลผู้ประกอบการงานก่อสร้างล่ะคะตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ
19: นี่แหละค่ะระเบียบเพิ่งออกมาเมื่อวันที่10กรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานทั้งหลายที่เป็นหน่วยงานกฎระเบียบฉบับนี้ค่ะใช้บังคับกับ3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คืองานตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปของ6หน่วยงานที่เป็นกองก่อสร้างนะคะก็มีกรมชลประทานกรมทางหลวงชนบทกรมเจ้าท่ากรมทรัพยากรน้ำแล้วก็กรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะก็ถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรปุ๊บเนี่ยหน่วยงานก็จะต้องพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขหรือเปล่าว่ามีความเสียหายโดนคะแนนเท่าไหร่แล้วก็ต้องแจ้งเข้ามาที่ระบบกลางคือระบบจัดเชื้อจ้างกลางของกรมบัญชีกลางคือ EGT นะคะกลุ่มที่สองก็คือเรื่องของงานอาคารสูงอาคารใหญ่พิเศษหรืออาคารชุมชนนะคะแล้วก็กลุ่มที่สามก็คืองานก่อสร้างทุกประเภทที่มีมูลค่าสัญญาตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยหน่วยงานเจ้าของโครงการก็จะต้องพิจารณาค่ะเข้ากระบวนการพิจารณาแล้วก็ให้คะแนนนะคะถ้ามันให้คะแนนเท่าไหร่ก็ต้องรายงานมาที่ระบบกลางแล้วก็หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดก็จะมองเห็นค่ะว่าคู่ขาภาครัฐแต่ละคนนี้มีคะแนนเท่าไหร่แล้วก็อาจจะเป็นเงื่อนไขก็ได้ในการเขียน TOR ในการจัดซื้อจัดจ้างคุณสมบัติของคู่ขาภาครัฐที่จะรับงานจะต้องเป็นยังไงอันนั้นก็แล้วแต่หน่วยงานภาครัฐค่ะ
18: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอธิบดีแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
19: สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
20: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
21: ท่านผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสานต่อความสัมพันธ์ไทยจีนครบรอบ51ปีพร้อมกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีการลงทุนและความมั่นคงติดตามรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
20: ข้อข่าวเล่าประเด็น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนนับเป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยจีนที่ดำเนินมายาวนานกว่า5ทศวรรษนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้เป็นการสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51โดยมุ่งกระชับความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและการประสานงานในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
3: ความสัมพันธ์กับไทยจีนเนี่ยเรามีกันมาอย่างแน่นแฟนนโยบายของนายกอนุทินค่ะการทูตไม่ใช่เพียงแค่การไปจับมือเท่านั้นนะคะเราต้องเปลี่ยนทุกๆข้อตกลงเปลี่ยนทุกๆเอกสารความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคนค่ะในโอกาสนี้ก็จะมีการประชุมในระดับทวิภาคีก็คือไทยจีนแบบเต็มคณะแล้วก็จะได้คุยกันในทุกๆเรื่องที่เราคิดว่าต้องเดินหน้าต่อหรือบางเรื่องที่ร่วมกันแก้ไขมาแล้วแต่ว่ามันยังมีอุปสรรคอยู่ก็จะได้หาทางออกร่วมกันค่ะ
2: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าภารกิจของนายกรัฐมนตรีจะครอบคลุม3เมืองสำคัญได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026พบหารือภาคเอกชนรายใหญ่ของจีนและนักธุรกิจไทยก่อนปิดท้ายด้วยการประชุมทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงสำคัญระหว่างหน่วยงานของไทยและจีนในหลายด้าน
3: งานนี้ก็จะเป็นการไปเปิดสำนักงานแห่งที่3ของ BOI ค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ตะวันตกของจีนและในวันจันทร์ก็จะเป็นการหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงเราจะมีการลงนามในข้อตกลงหลายๆเรื่องด้วยกัน
2: การเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้นอกจากจะสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างไทยกับจีนในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและคู่ค้าอันดับต้นของไทยแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมการลงทุนและความมั่นคงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนำไปสู่ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของทั้งสองประเทศในอนาคตชวิสาประทุมมารายงาน
21: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะมุ่งเน้นพลังงานสะอาดและสาธารณูปโภคครบวงจรรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพสูงติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
22: ปัจจุบันประเทศไทยกำลังให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและหันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์กติกาใหม่ของโลกในการยกระดับเศรษฐกิจสีเขียวที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอได้ขานรับนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับหลักการเหล่านี้นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากนอร่วมกับบริษัท304 Industrial Park A Smart จำกัดขับเคลื่อนโครงการนิคมอุตสาหกรรม304ในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานบนพื้นที่ 1,273 ไร่ในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโครงการนี้เป็นการจัดตั้งเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะที่ผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นสูงเพื่อรองรับการลงทุนยุคใหม่นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้มีความพร้อมสูงสุดด้านสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรสูงโดยมีจุดเด่นด้านพลังงานสะอาดแบบผสมผสานทั้งชีวมวลและโซล่าลอยน้ำกำลังการผลิตรวม555เมกะวัตต์ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้าสีเขียวได้อย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงรวมทั้งมีอ่างเก็บน้ำความจุ40ล้านลูกบาศก์เมตรรองรับความต้องการในพื้นที่นิคมแห่งนี้ออกแบบระบบมาตรฐานสากลไว้อย่างครบวงจรทั้งระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียระบบป้องกันน้ำท่วมแบบเต็มรูปแบบ รวมถึงระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เข้มงวดเพื่อความโปร่งใสและเป็นมิตรต่อชุมชนคาดว่าโครงการนี้จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้สูงถึง 15,000 ล้านบาทและสร้างอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 คน
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิประโยชน์ในการให้สิทธิทางภาษีเนี่ยตาม BOI นะครับที่ร่วมกับการนิคมคือ Smart Industrial Estate เนี่ยก็จะได้ครบถ้วนด้วยนะครับก็ตั้งใจที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมแบบใหม่ครับโดยใช้ Utilityที่เป็นยูนิตี้ที่ทันสมัยแล้วก็เหมาะสมกับอุตสาหกรรมแบบใหม่ๆเข้ามาครับ
22: ด้านนายกิติพันธ์จิตเป็นธรรมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท304 Industrial Park จำกัดระบุเพิ่มเติมว่าทางบริษัทมีความมุ่งมั่นในการดึงศักยภาพด้านสาธารณูปโภคที่มีอยู่มาตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์และ Data Centerปัจจุบันมีนักลงทุนกลุ่ม Data Center หลายสิบรายให้ความสนใจและอยู่ระหว่างการเจรจาพูดคุยเพื่อมาลงทุนเนื่องจากบริษัทสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานสะอาดได้อย่างครบวงจร
4: พัฒนาเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นแบบไฮบริดคือเรามีทั้งส่วนที่เป็นไบโอแมสที่สามารถผลิตได้24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความมั่นคงทางพลังงานประกอบกับที่เป็นส่วนที่เป็นไฮบริดเนี่ยคือเรามีส่วนที่เป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่เป็นทุ่นลอยน้ำดังที่เรียนว่าเรามีอ่างเยอะเลยอันนี้ทุ่นลอยน้ำเนี่ยเราสามารถที่จะทำเป็นโซลาร์ฟูตติ้งนะครับ
22: ทั้งนี้จะเห็นได้ว่านอกจากการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนแล้วต้องควบคู่ไปกับการขยายฐานอุตสาหกรรมใหม่หรือ New S-Curve ไทยจะต้องมีระบบสาธารณูปโภคในการดึงดูดการลงทุนและรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกการจัดตั้งนิคม304ครั้งนี้จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนานาประเทศและเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศให้สอดรับกับกติกาใหม่ของโลกปฏิพลสัทพรมมารายงาน
21: ท่านผู้ฟังคะมะเร็งท่อน้ำดีพบมากที่สุดในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านลุ่มน้ำโขงสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการกินอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบโดยเฉพาะสัตว์น้ำจืดแพทย์จึงชวนประชาชนเลิกกินดิบหยุดพยาธิใบไม้ตับก่อนจะนำไปสู่มะเร็งท่อน้ำดีติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
5: มะเร็งท่อน้ำดีไม่ใช่โรคที่พบได้ทั่วไปในทุกประเทศแต่ไทยกลับพบมากและกลายเป็นพื้นที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงมะเร็งท่อน้ำดีของโลกตามมาด้วยประเทศรอบข้างอย่างสปป.ลาวกัมพูชาและเวียดนามสาเหตุสำคัญร่วมที่พบก็คือการมีวัฒนธรรมการกินอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบโดยเฉพาะอาหารที่ทำจากสัตว์น้ำจืดที่เอื้อต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับต้นเหตุสำคัญของโรคร้ายข้อมูลของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขระบุว่าคนไทยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับไม่น้อยกว่า6ล้านคนและโรคพยาธิใบไม้ตับรวมถึงมะเร็งท่อน้ำดีคร่าชีวิตคนไทยปีละ 15,000 ถึง 20,000 คนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือภาคีด้านสาธารณสุขและนักวิจัยจึงร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทยปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับไม่ตายจากมะเร็งท่อน้ำดีพร้อมนำนวัตกรรมชุดตรวจคัดกรอง OVATK จากปัสสาวะเบื้องต้นมาใช้คัดกรองผู้ติดเชื้อเชิงรุกเพื่อเพิ่มความเร็วในการค้นหาผู้ป่วยเพราะเดิมการตรวจมาตรฐานที่ต้องตรวจเชื้อจากอุจจาระใช้เวลานานจนมีผู้ผ่านการคัดกรองเพียงปีละประมาณหมื่นรายแต่การใช้ OVATK เพียงปีกว่าสามารถคัดกรองประชาชนไปแล้วกว่า 200,000 คนซึ่งรวมถึงนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่ตรวจพบผลบวกเป็นจำนวนมากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัฐพลติตปันหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์มะเร็งท่อน้ำดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าพยาธิใบไม้ตับคือปัจจัยสำคัญที่สุดของมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทยโดยกว่าร้อยละ 70-80 ของผู้ป่วยเกิดจากการอักเสบเรื้อรังจากการติดพยาธิซ้ำๆแม้ปัจจุบันการรักษาจะก้าวหน้ามากขึ้นแต่การตรวจพบในระยะเริ่มต้นและรักษาได้อยู่ในระดับต่ำดังนั้นการป้องกันและตรวจพบให้เร็วจึงดีที่สุด
6: 20-30 ปีก่อนเนี่ยถ้าคนไข้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีแล้วก็มีอาการตัวเหลืองตาเหลืองปวดท้องมาโรงพยาบาลเนี่ยถึงแม้จะได้รับการผ่าตัดรักษาเต็มที่เนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ3เดือนปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการผ่าตัดดีขึ้นยาเคมีดีขึ้นพุ่งเป้าดีขึ้นมีโอกาสรอดเฉลี่ยในทุกระยะของโรคเนี่ยหลังจากผ่าตัดอยู่ประมาณที่ 30-40% ดูแล้วก็ยังแย่อยู่แย่กว่านั้นก็คือใน100คนที่มาโรงพยาบาลเนี่ยมีโอกาสที่จะมีระยะต้นพอที่จะสามารถผ่าตัดรักษาได้แค่ประมาณ 20% ฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่มารักษาตอนเป็นมะเร็งแล้วควรจะต้องเป็นการป้องกัน
5: ด้านนายแพทย์ยงเจือเหล่าสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกล่าวว่า แม้การตรวจพบพยาธิใบไม้ตับแล้วจะสามารถรักษาหายได้ด้วยยาแต่มีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้ตลอดหากไม่เลิกพฤติกรรมกินดิบการคิดพึ่งยาถ่ายพยาธิไม่ใช่ทางแก้เพราะองค์กรวิจัยมะเร็งนานาชาติจัดให้การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์เนื่องจากการติดเชื้อทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ท่อน้ำดีเรื้อรังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์และพัฒนาเป็นมะเร็งในที่สุด
8: ดังนั้นวิธีการที่สุดไม่ใช่ว่ากินยาถ่ายยาทุกปีวิธีการที่ดีสุดคืออย่าไปรับประทานปลาน้ำจืดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอักเสบของท่อน้ำดีและกลายเป็นมะเร็งในอนาคตครับการที่เราตรวจเจอเนี่ยมีข้อดีคือก็ครั้งที่เจอแล้วใช่ไหมก็รักษาไปเลยแต่สิ่งที่ดีกว่าคืออย่าไปกินอีกเพราะว่าการตรวจทุกปีไม่ได้หมายความว่าระหว่างปีเนี่ยที่เราไม่ตรวจเราจะไม่เป็น
5: วันนี้ประชาชนยังสามารถบริโภคหลากหลายเมนูพื้นบ้านได้ตามปกติเพียงแต่เปลี่ยนดิบให้เป็นสุกยังสามารถคงความอร่อยและเอกลักษณ์วัฒนธรรมด้านอาหารพื้นถิ่นได้อย่างเต็มที่พร้อมได้ปกป้องสุขภาพตนเองไม่ให้กลายเป็นผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตรวมถึงช่วยให้ประเทศหลุดพ้นจากการเป็นเมืองหลวงของมะเร็งท่อน้ำดีนฤมลอุดมพรรายงาน
9: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
10: ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการจะเป็นคนดีนั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งทรัพย์สินสมบัติไม่ใช่อำนาจของชาติตระกูลไม่ใช่อำนาจของวุฒิปริญญาหรือมีอายุมากแต่เพราะมีศีลมีธรรมกำกับการดำเนินชีวิตดังท่านลิขิตเอาไว้ว่าอันคนดีมิใช่ดีด้วยที่ทรัพย์มิใช่นับพงพันชนสาคนดีนี้ดีด้วยการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีทรัพย์สมบัติชาติตระกูลวุฒิปริญญาอายุจึงไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีเสมอไป

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เรา

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสารพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลื่นกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

เจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่าง

0: ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ real timeเราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่นSmart Energy for Better Life and Sustainability.
2: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
5: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
4: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
4: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หึทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดร่วมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราจะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวไปจนถึงวันศุกร์เลยค่ะคุณผู้ฟังหลังเคารพธงชาติแบบนี้เจอกับหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวของทีมข่าวสวทเชียงใหม่นำเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นำมาเล่าสู่กันฟังในรายการทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางคลื่น FM 93.25 MHz แห่งนี้นะคะแล้วก็คลื่น98 MHz ของสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์กันด้วยและคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD ค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเราเจอกันในหลากหลายช่องทางแล้วยังคงมีหลากหลายข่าวสารมาฝากกันด้วยวันนี้เราเจอกันในวันพุธค่ะกลางเดือนด้วยกลางสัปดาห์ด้วย15เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569เจอกันหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวสวทเชียงใหม่ไฟข่าวดิฉันพี่มนกันเดชาชัยค่ะ
1: ผมคมสันครับวงครับ
0: ค่ะก็อยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมนะคุณนะนะวันนี
1: ้แต่ว่าวันนี้จะมีของมาแจกกันนะพี่เอ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าขออนุญาตนะ คุณผู้ฟังขอเป็นช่วงหลังจากเราข่าวสาร
1: เอาเป็นหลังจากข่าวสารจากคอพพแล้วกันนะฮะหลังจากเสร็จข่าวสารจากคอพพจะเปิดสายรับ
0: จะเปิดสายรับ
1: วันนี้จะแจกกี่ท่านฮะ
0: วันนี้วันนี้จะแจกสักประมาณ5 ท่าน
1: นะคะต้องดูเวลาก่อนนะต้องดูเวลาแต่ที่นี่ได้3ท่านได้แน่นอน
0: ได้แน่นอนนะคะก็เดี๋ยวดูช่วงเวลาแต่วันนี้มีของมาแจกกันอีก1วันสำหรับสัปดาห์นี้แต่ว่าช่วงแรกขออนุญาตยังไม่รับโทรศัพท์เรื่องของรางวัลที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะคุณผู้ฟังแต่ตอนนี้เราไปติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนดีกว่าคุณวันนี้ตื่นมาค่อนข้างจะอบอ้าวเลยทีเดียวแต่อาจจะยังมีความครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะแต่ว่าอากาศเนี่ยไม่ได้เย็นอย่างที่ควรจะเป็นรู้ควรจะรู้สึกหรือเปล่าม
1: องแล้วก็เห็นในเมืองก็มืดครึ้มนะครับแต่ว่ามองไปทางดอยสุเทพนี่โอ้เห็นวัดพระธาตุดอยสุเทพนี่ชัดเจนนะครับ
0: มาดูเรื่องของฝนฟ้ากันในช่วงนี้ก่อนค่ะ24ชั่วโมงนี้สภาวะอากาศทั่วไปนะคะเป็นการพยากรณ์ในภาคเหนือเราทั้งหมดเลยซึ่งก็บอกว่าภาคเหนือเนี่ยจะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะคุณผู้ฟังส่วนเชียงใหม่บ้านเราขยับเข้ามาแคบอีกสักนิดหนึ่งวันนี้ก็ยังคงมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองแล้วก็อาจจะมีได้เรื่องของฝนตกหนักในบางพื้นที่ด้วยแต่วันนี้เนี่ยดูแล้วฝนลดลงจากเมื่อวานวันนี้เนี่ยเหลืออยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสถือว่าวันนี้ขยับเพิ่มสูงขึ้นสำหรับอุณหภูมิสูงขึ้นปกติเราจะเห็น31 32 33วันนี้ขยับไปที่35เลยนะคะวันนี้เรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็2ระดับเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีเพียงอำเภอเดียวเท่านั้นที่ไม่เหมือนเพื่อนแล้วเป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับปานกลางพื้นที่เดียวในจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เนี่ยเขาจะมีปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ 35.1 ไปจนถึง65มิลลิเมตรนั่นก็คืออำเภอทางโซนใต้อำเภอเดียวเท่านั้นหลายๆท่านน่าจะ เดาได้นะคะนั่นก็คืออำเภออมก๋อยค่ะคุณผู้ฟังอำเภอเดียวเท่านั้นในจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในระดับปานกลางส่วนที่เหลืออีก24อำเภอวันนี้ฝนเล็กน้อยปริมาณฝนจะอยู่ที่ประมาณ 0.1 ไปจนถึง 35.0 มิลลิเมตรค่ะคุณก็ตั้งแต่ดอยเต่าวันนี้ถือว่าดอยเต่าเข้าพวกก็แล้วกันเข้าก็ฝนน้อยนะคะมีดอยเต่ามีฮอดมีจอมทองมีแม่แจ่มมีกัลยาณิวัฒนามีอำเภอเสมิงมีแม่วางดอยหล่อสันป่าตองสันกำแพงสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแม่ริมแม่อ่อนดอยสะเก็ดแม่แตงเชียงดาวเวียงแหงพร้าวชัยปราการฝางและอำเภอแม่อ่ายค่ะคุณ
1: 25อำเภอก็ฝนเล็กน้อยไป24นะเหลืออำเภอเดียวอ
0: ำเภอเดียววันนี้จะบอกว่าป๊อกหนึ่งก็ไม่ได้เพราะว่ามีอำเภอเดียวโดดๆเลยคน
1: ตลอดทั้งสัปดาห์นะครับมีฝนทุกวันเลยนะครับมีฝนทุกวันเลยแต่ว่าน่าจะมีแค่วันนี้นะที่ฝนจะน้อยนะครับหลังจากนั้นวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่วันอาทิตย์เป็นต้นไปนะครับ19นะครับช่วงค่อนๆจะเป็นปลายเดือนนะฮะฝนจะเพิ่มขึ้นเป็น160ของพื้นที่นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็พอถึงวันอังคารก็เพิ่มขึ้นเป็น170นะวันที่21วันอังคารนะครับแต่ช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมีฝน140 160แต่ก็จะบอกว่าลาสาบได้นะครับเพราะว่าบางจุดเนี่ยฝนอาจจะไปตกในพื้นที่ต้นน้ำนะครับพื้นที่อาจจะทางตอนบนของภาคเนี่ยของจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับพื้นที่ต้นน้ำก็ช่วงนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับจากทางราชการจากทางปหลวงกำนันหน่วยงานภาครัฐนะครับหน่วยงานในพื้นที่นะครับไว้ด้วยนะครับช่วงนี้เรื่องของฟ้าฝนนะครับนี่ตลอดทั้งสัปดาห์มีฝนทุกวันนะฮะแต่ว่าจะสลับอย่างเงี้ยสวิงฮะ60 40 60 40แต่ว่าวันอาทิตย์วันจันทร์และวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับฝนเพิ่มขึ้นนะครับ
0: ก็ถือว่าฝนเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังไม่เขาเรียกอะไรขาดช่วงเนาะคุณ
1: ใช่ครับ
0: ยังไม่ทิ้งช่วง
1: ถือว่ายังไม่ทิ้งช่วงนะภาคเหนือของเราก็ถือว่ายังได้รับอิทธิพลจากเรื่องของร่องมรสุมอยู่
0: ใช่ค่ะแต่ก็อย่าลาสานะคุณผู้ฟังสำหรับพี่น้องเกษตรกรต้องบอกเลยว่าอย่าลาสาโดยเด็ดขาดเพราะว่าอย่างที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เคยแจ้งไว้ว่าในส่วนของบ้านเราอย่าว่าแต่เฉพาะภาคเหนือเลยประเทศไทยทั้งประเทศก็คือตอนนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะเอลนินโญนะคะก็จะมีเรื่องของแล้งด้วยท่วมด้วยน้ำหลากน้ำท่วมน้ำแล้งจะมาแบบพร้อมกันที่แจ้งเตือนเนื่องจากว่าพี่น้องเกษตรกรในช่วงนี้อาจจะมองว่าน้ำเยอะอยากให้เริ่มเก็บน้ำสำหรับพื้นที่ที่อาจจะอยู่นอกเขตชนรับประทานใช่คุณก็คืออาจจะต้องมีการขุดบ่อหรืออาจจะต้องเริ่มปรับเพราะว่าดิฉันมองว่าเรื่องของสภาพอากาศคุณก็จะเป็นแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องไปใช้เรื่องของโคกหนองนา
1: โคกหนองนา
0: โมเดลหรือเปล่านะคะ
1: อะไรนั้นเขาก็ยังมีงบประมาณสนับสนุนสำหรับท่านใดที่อาจจะติดขัดเรื่องงบประมาณการจัดหาแหล่งน้ำนะพี
0: ่แล้วก็เรื่องของเกษตรวิถีใหม่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสองคนเคยไปทำสกู๊ปในหลายๆพื้นที่ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของโคกหนองนาโมเดลนะคุณซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสองคนอาจจะไม่ได้จบในสาขาเรื่องของเกษตรจริงๆเลยหรือว่าเราเองอาจจะไม่ได้แบบได้สัมผัสโดยตรงเลยเรื่องของเกษตรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราไปทำสกู๊ปเนี่ยทำให้เราเห็นถึงทฤษฎีนี
1: ้ครับ
0: คือหลายๆท่านก็จะแบบมีการปรับคุณเปลี่ยนสายน้ำให้ลงในพื้นที่ลุ่มที่สามารถขุดบ่อได้มีการปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อที่จะบังเรื่องของลมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีคือต้องบอกว่าภูมิปัญญาด้วยแหละอะเทคโนโลยีด้วยเนี่ยมาปรับใช้ในส่วนของโคกหนองนาโมเดลซึ่งสามารถทำให้เราปลูกพืชได้หลายอย่างเริ่มตั้งแต่ต่ำเตี้ยเรียดดินคุณนะต่ำเตี้ยเรียดดินไปจนถึงทุกอย่างคือจนถึงไม้ผลที่สามารถป้องกันในเรื่องของลมอะไรได้ด้วยอ่ะคุณ
1: คร
0: ับ น้องฉันชอบมากเลยต่ำเตี้ยเรียดดินเนี่ยก็คือมาเรื่อยๆอันนี้ก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งทฤษฎีอีหนึ่งโมเดลที่ดิฉันว่าพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านน่าจะนำมาปรับใช้แล้วนะคะซึ่งก็หลายพื้นที่ก็มีแหล่งเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของโคกหนองนาโมเดลด้วย นะคะอันนี้คือนำมาเล่าสู่กันฟังคุณเพราะว่าเป็นช่วงของฤดูฝนช่วงนี้คือบางทีอย่างที่เราบอก
1: บางที่อาจจะฝนน้อยนะครับบางที่อาจจะฝนน้อยก็อย่างพี่เอบอกไปแหละถ้าเตรียมความพร้อมไว้นะครับพอเกิดเหตุขึ้นมานะครับหรือว่าพืชพันธุ์นะครับที่พ่อปลูกไปอาจจะต้องการน้ำนะครับบางพืชเนี่ยอาจจะต้องให้น้ำเป็นช่วงเวลาแต่ช่วงเวลานั้นอาจจะฝนอาจจะไม่ตกพี่เอบางทีต้องมีน้ำสำรองนะครับน้ำสำรองโดยเฉพาะจุดที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับ
0: งั้นเราไปกันต่อที่คุยกับคุณผู้ฟังก่อนทักคุณผู้ฟังกันก่อนสำหรับเช้านี้ถ้าไม่ได้ทักไม่ได้คุยมันขาดอะไรไปสักอย่างเลยต้องทักทายกันสักนิดนึง
1: น่าจะมีมารอกันแล้วบ้างนะครับ
0: ค่ะคุณจรินันท์ค่ะทักทายมาบอกว่าสวัสดีดีเจเสียงเพราะค่ะแม่ทาที่แม่ทาท้องฟ้าสดใสค่ะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราคุณน้อยสุปราณีส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราเช่นเดียวกับคุณโสพลนะคะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยทักทายเราด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีครับข่าวมองเชียงใหม่ทุกท่านครับนะคะแล้วก็คุณป้าแมวจันยาทักทายเรามาสวัสดีเจ้าวันพุธพิธีกรเสียงดีนะคะแล้วก็บอกว่าทักทายมาในช่วงเวลา 8:16 นาทีค่ะคุณช้อฉลาดสวัสดีครับพี่ดีเจทั้งสองคนครับพรุ่งนี้ขอให้เป็นเศรษฐีทุกคนครับอ๋อ16กรกฎาคมวันแห่งความหวังของใครหลายๆคนด้วยนะคะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณพระเครื่องทั่วไทยส่งสติ๊กเกอร์กระจายเสียงเป็นสัญลักษณ์ของพวกเราถือบ้องเอิญแต่เช้านะคุณเป็นนกจี้แจ๊บก็ได้นะ
1: นกจ
0: ี้แจ๊บแหมนกจี้แจ๊บแต่เช้าเลยคุณวารินค่ะทักทายเรามาสดใสสุขสันต์วันพุธค่ะวันนี้ท้องฟ้าที่หมู่บ้านไลฟ์สันทรายซีกหนึ่งสดใสซีกหนึ่งครึมๆค่ะไอ้ต้องแบ่งเป็นซีกแล้วคุณทำให้ดิฉันนึกถึงแตงโมเลยคุณหรือว่าดิฉันหิวนะคุณวารินนะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณจันยาบอกว่าดูของรางวัลก่อนค่ะนะว่าวันนี้เราจะแจกอะไรกันนะคะคุณพงศักดิ์ค่ะทักทายเรามาหวัดดีครับสองคนเสียงดีนะคะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยคุณสมชายค่ะทักทายเรามาสวัสดีครับดีเจหนุ่มสะดีเจหนุ่มหล่อสาวสวยหน้าฮักเสียงดีอู้ม่วนนะคะบอกว่าที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางสภาพอากาศครึ้มๆเหมือนกันไม่รู้เมื่อวานไปตัดหญ้าฝนตกหรือเปล่า
1: อืม
0: นะคะที่
1: เถินที่ลำปาง
0: ที่ลำปางคุณพระเครื่องทั่วไทยทักทายเรามาบอกว่าสวัสดีมีความสุขยามเช้าครับทุกท่านนครศรีเช้านี้มืดฝนมากๆโรงเรียนแข่งกีฬาสีวันแรกไม่รู้ฝนจะตกหนักตอนไหนครับผมอันนี้ที่ทางภาคใต้นะคะก็มีเรื่องของฟ้าฝนนะคะคุณป้าพันนีบอกว่าทรงผมหนุ่มอ้อๆ เลยสาวหน้าขาวปากแดงน้อยเดียววันนี้คุณตัดผมทรงใหม่เหรอคน
1: ทรงใหม่ตัดไปสั้นไปฮะ ตัดไปเข้าค่ายเลยนะฮะ
0: แล้วก็วันนี้คุณป้าพันนีบอกอาหารเมืองในหน้าฝนวันนี้บอกว่าแกงหอยจุ๊บหน้าฝนแล้วก็ขนมปะแตงเป็นสวยๆนึกใดอย่างคนที่ใดคนที่ได้ของแล้วคงบะหมี่ซีโทนออันนี้ก็ขอความร่วมมือว่าคือคนที่เปิ้นยังบ่ได้เตื้อได้พองเนาะแล้วเดี๋ยวอาจจะเป็นเดือนหน้ามีใหม่ก็เขาก็ค่อยมาโทรใหม
1: ่ครับ
0: นอนอย่างเดือนนี้นี่คนที่ได้สัปดาห์ที่แล้วก็
1: เพิ่งได้ของไปเมื่อวันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมา
0: ใช่ก็จะได้ในช่วงประมาณวันเสาร์พอเราส่งเมื่อวันศุกร์เนาะคุณเนาะก็ประมาณวันเสาร
1: ์
0: นะคะคุณสมชายส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณสาธรบอกว่าสวัสดีครับยังคงอยู่ที่นนทบุรีนะคะคุณวันนี้เดี๋ยวนะคะดิฉันขออนุญาตนิดนึงบอกว่าวันนี้ฝนไม่ตกค่ะอุณหภูมิสูงทีเดียว30องศาเซลเซียสค่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ย 15.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีมีความสุขชอบฟังรายการเรานะคะบอกว่าได้สาระน่ารู้ดีแล้วก็เป็นกันเองอู้ม่วนขอบพระคุณค่ะ คุณสมชายค่ะแซวคุณมานะเพราะวันนี้เนี่ยคุณนะบอกว่าหนุ่มคมสารลีลาท่าทางเรียบเรียบเงียบขรึมนอคิดอะอย่างอยู่นอนะคะ
1: ก็เลยจะหาข้อมูลเดี๋ยวจะมีข่าวมาเล่าให้ฟังแต่ว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกสักนิดนึง
0: นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็แซวดิฉันว่าดิฉันเนี่ยล่าเริงล่าเริงแจ่มใสเสมอนะคะดิฉันแบบว่าเขาเรียกอะไรคะคุณทานเยอะไฟเยอะคุณสุภชัยค่ะสวัสดีครับสุขสันต์วันพุธครับทีมข่าวสทชเชียงใหม่ขอรับแล้วก็ส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราคุณสุคนค่ะทักทายเรามาในเช้าวันพุธบอกว่าสวัสดีเจ้าสันป่าตองตอนนี้อากาศครึ้มๆอึมครึมแดดออกแหล่บ่ออกแหล่เจ้าส่งสติกเกอร์รูปหัวใจสีเขียวมาสำหรับวันพุธด้วยนะคะคุณสิริพรส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณณัฐนันท์ค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะได้รับของแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสวยดีค่ะขอบพระคุณเช่นกันที่โทรเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราร่วมสนุกกับเรานะคะคุณสุภชัยบอกว่าแชร์รายการมองเชียงใหม่ให้แล้วนะครับขอบพระคุณค่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังก่อนในคุณละไมค่ะบอกว่าสวัสดียามงายเจ้ายายฟังอยู่เนอะเจ้าวันนี้เมนูเจี่ยวผักป่างเจ้า
1: โอ
0: ้ยคุณยายละไมแต่บอกว่าน้องเอกกินมา2วันติดเลยนะเจี่ยวผักป่าง เพราะว่าวันก่อนคุณคมสารแกงเจี๋ยวผักป่างให้กินนะเมื่อวันจันทร์แต่ว่าปิกบ้านไปคุณยายได้เห็นมือคุณยายเจี๋ยวผักป่างให้กินโตยเหมือนกันนะ2วันติดกันเลยนะเจ้าสมมติ
1: ถ้าจะบอกว่าพูดถึงจิ๋วพักปังก็คือแต่ว่าเขาไปเหมาจินส้มมา
0: จินส้มมา
1: จากสันกำแพง
0: บิ๊กบ้านไปคุณยายเนี่ยเจี๋ยวพักปังให้กินแฮมวันก็เป็นเมนูที
1: ่สันตั้งต้นนะเนี่ยมีจินส้มละสันตั้งต้นละเหลือแค่หาพักปัง
0: พักปังคือคุณยายฮู้ไงว่ามีจินส้มพักปังรอแล้ว
1: ครับ
0: หามารอไว้ก่อนมาเจียวเอาทีหลังนะคะคุณต่ายบอกว่าสวัสดีเจ้าวันนี้มาสายทักทายเจ้าเจ้านี้จะแดดก็บ่แดดจะบดก็บ่บดนะวันนี้หลายๆท่านก็จะบอกว่าแดดก็บ่แดดแพ้แล้ก็บ่แพ้แล้จะเย็ดจะใดดีสำหรับเจ้านี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการก่อนช่วงนี้ไปติดตามในช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนค่ะคุณผู้ฟัง
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับ PEA มาแจ้งเตือนครับให้ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นะครับซึ่งช่วงนี้นะครับมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดต่อให้ผู้ใช้ไฟผ่านโทรศัพท์ข้อความหรือแอปพลิเคชันต่างๆนะครับโดยอ้างให้โอนเงินล่วงหน้าเพื่อยกเลิกการตัดกระแสไฟฟ้าหรือดำเนินการเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าโดยเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงนะครับซึ่งทางด้าน PA ไม่มีนโยบายให้โอนเงินล่วงหน้าเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าหรือว่าการเงินเกี่ยวกับ PEA เด็ดขาดนะครับโปรดระวังและจดจำไว้เสมอว่า PEA ไม่ส่งลิงก์ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางด้านการเงิน PEA ไม่ขอรหัส OTP หรือข้อมูลบัตรประชาชนผ่านโทรศัพท์หรือช่องทางออนไลน์และสุดท้ายครับหากได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าวอย่าหลงเชื่ออย่าโอนเงินและอย่ากดลิงก์หากไม่แน่ใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ของท่านหรือโทรได้ที่1129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวสารดีๆในช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA ระมัดระวังกันด้วยในเรื่องของพี่มิตร
1: มิตรฉาชีพครับ
0: ใช่ค่ะไม่เป็นมิตรกับเราไม่เป็นมิตรกับใครเลยนะระมัดระวังกันด้วยแล้วก็เรื่องของโครงการภาครัฐระมัดระวังด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะมีโครงการเยียวยาต่างๆของภาครัฐออกมานะคุณระมัดระวังกันด้วยที่สำคัญคุณวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะ15กรกฎาคมเดี๋ยว17กรกฎาคมก็จะมีประกาศสำหรับผู้ที่ยังสามารถใช้สิทธิ์ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: เขาจะมีการเขาเรียกไงประกาศผลเนาะ
0: ใช่
1: ตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไป นะครับตั้งแต่6โมงเช้าของวันที่17
0: ใช่ค่ะแล้วก็17กรกฎาคม2569ก็จะเริ่มอุทธรณ์สำหรับผู้ที่
1: อาจจะไม่ผ่าน
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ผ่านสิทธิ์ไม่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถที่จะอุทธรณ์ได
0: ้แต่จะอุทธรณ์ได้ก็ต่อเมื่อข้อมูล
1: ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วอย่างที่เราได้เคยบอกไป
0: ใช่ค่ะการลงทะเบียนเรียบร้อยข้อมูลถูกต้องครบถ้วนนั่นคือสามารถอุทธรณ์ได้แต่ถ้าข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นคือศาลตั้งต้นอย่างที่คุณบอกถ้าจิ้นเป็นจิ้นส้มไปศาลตั้งต้นอันนี้ก็ข้อมูลไปศาลตั้งต้น ถ้าศาลตั้งต้นแบบครบถ้วนแบบเรียบร้อยก็แบบสามารถที่จะอุทธรณ์ได้นะคะก็17ก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้แล้วก็วันศุกร์บ้านเราก็จะมีกิจกรรมที่คุณที่เราได้สัมภาษณ์คุณหมอไปนะคะเรื่องของการแถลงข่าวเน
1: า
0: ะเขตสุขภาพที่1บ
1: ่
0: าย3โมงเย็
1: น
0: จนถึงประมาณ1ทุ่มก็จะมีเรื่องของการตรวจสุขภาพเบื้องต้นคุณเจาะเลือดตรวจความดันอีหนอเบาหวานก
1: ็ตรวจได้
0: นะนะคะแล้วก็มีเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องคือจะมีการเขาเรียกอะไรประชาสัมพันธ์นะให้ข้อมูลข่าวสารให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคลมแดดหรือว่าสโตรกด้วยหลายๆโรค
1: ม
0: ี
1: ประชาสัมพันธ์เรื่องของแสงนำใจไทยทั้งชาติด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เดินปั่นครับแล้วก็มีคุณหมอมาผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลากรทางการแพทย์ให้คำแนะนำสำหรับท่านใดที่อาจจะมีโรคประจำตัวนะครับหรือว่าอาจจะเพิ่งไปตรวจสุขภาพครั้งแรกในงานนี้แล้วก็จะมีคุณหมอมาตรวจประเมินเบื้องต้นให้มีข้อแนะนำให้รวมไปถึงมีเมนูสุขภาพพี่เอ๋จาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบน
0: อันนี้น่าสนใจ
1: อาจจะเป็นเมนูที่ดูแลสุขภาพแล้วก็อาจจะเป็นเมนูที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนของ8จังหวัดภาคเหนือเลยนะที่รวมไปงานนี้นะครับ
0: อันนี้น่าสนใจเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ฉันเริ่มหิวพอดีนะ เขาเริ่มงานกันช่วงบ่ายสามเป็นช่วงเวลาที่ฉันเริ่ม
1: ดูแลส
0: ุ
1: ขภาพ
0: นี่ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในช่วงของสัปดาห์นี้ด้วยนะคะงั้นช่วงนี้ไปติดตามกันต่อกับเรื่องของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันค่ะวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการคุกคามทางเพศคุณอันนี้ก็ระมัดระวังด้วยเหมือนกันเนาะไปฟังกันค่ะ

0: ด้วยสภาพของสังคมปัจจุบันนะครับมีปัญหาที่เกี่ยวกับความผิดที่เกี่ยวกับเพศนั้นมีลักษณะในหลายรูปแบบและนอกจากนี้นะครับยังมีกับทุกเพศทุกวัยและกระทำความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าทางด้านร่างกายหรือจิตใจของผู้ที่ถูกกระทำสิ่งที่กฎหมายบัญญัตินะครับขึ้นมาใหม่ทั้งที่เป็นเรื่องเดิมนั้นก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศที่บัญญัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาในฉบับที่30นะครับที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2568ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนั้นนะครับได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับคำนิยามของคำว่าการคุกคามทางเพศไว้ในหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นการกระทำใดๆของผู้กระทำด้วยวาจาท่าทางสายตาหรือการส่งสื่อลามกอนาจารที่ส่อไปในทางเพศนั้นแล้วทำให้ผู้กระทำนั้นได้รับความอับอายหวาดกลัวหรือนอกจากนี้ได้เดือดร้อนลำคาญนะครับผู้กระทำก็จะมีความผิดตามที่กฎหมายกำหนดการคุกคามนั้นมีในหลายรูปแบบไม่ว่าด้วยวาจานะครับการพูดต่างๆที่สื่อไปในทางเพศนะครับหรือแม้แต่กรณีกิริยาสายตาตลอดจนสายตาที่เข้าลักษณะโลมเพียร่างกายอะไรต่างๆที่ก่อให้เกิดความรำคาญกับผู้กระทำหรือความผิดเกี่ยวกับร่างกายในการแตะเนื้อต้องตัวเขาในที่สาธารณะนะครับเช่นบนรถประจำทางไปเดินเบียดเสียดเขาอย่างนี้นะครับก็เป็นกรณีซึ่งอาจจะเป็นความผิดฐานคุกคามทางเพศได้นอกเหนือจากนั้นนะครับจากสื่อต่างๆที่เห็นเนี่ยนะครับผู้กระทำอาจกระทำโดยใช้อำนาจในการข่มผมใช้คำว่าข่มนะครับข่มโดยอาศัยอำนาจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นนายจ้างลูกจ้างหรือผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บัญชาครูและศิษย์นะครับที่มีพฤติกรรมดังกล่าวนั้นซึ่งกฎหมายได้ระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับถึงการกระทำดังกล่าวนั้นนะครับว่ามีความผิดในหลายระดับนะฮะธรรมดานะครับก็กำหนดโทษไว้จำคุกไม่เกิน1ปีนะครับและปรับไม่เกิน 20,000 บาทถ้าแรงขึ้นไปสื่อต่อสาธารณะก็จะเป็น3ปีนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับและที่หนักที่สุดคือการกระทำกับบุคคลที่อายุต่ำกว่า15ปีก็จะต้องรับโทษหนักขึ้นถึง5ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับผมขอฝากไว้นะครับบางครั้งเราทำไปโดยอ้างว่าไม่รู้สำนึกแต่ขอฝากคำไว้หนึ่งนะครับว่าสนุกปากสนุกคำเพียงนิดอาจติดคุกเป็นปีครับด้วยความปรารถนาดีจากอัยการของแผ่นดินครับ
1: ต้องบอกว่าท่านอัยการฝากไว้แบบตรงใจจริงๆนะคุณตรงใจจริง
2: คือสมัยก่อนมันใกล้จะเป็นเรื่องของใครเรียกยังไงถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นเซลสาวเนาะเซลอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยมันมีเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของไปทำให้เขาเรียกว่าลำคาญใจอ่ะ
1: คือ
2: เดือดร้อนลำคาญ
1: คืออย่างสมัยก่อนอย่างสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมันยังไม่มีเรื่องของดิจิทัลที่กว้างขวางเหมือนในยุคปัจจุบันอย่างนี้ดีกว่าคุณเรื่องของการเล่นโซเชียลต่างๆเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้แบบเยอะไม่อาจจะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเราเยอะขนาดนี้เรื่องของแต่เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นการตะโกนแซวเวลาแบบสมัยเราแบบย้ายโรงเรียนอ่ะคุณสมัยแบบเราย้ายโรงเรียนก็จะมีแบบตะโกนแซวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่นี่
2: เขาเรียกว่าสามแยกปากหมา
1: ก็จะมีการตะโกนแซวอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะเป็นการตะโกนแซวหรือว่าแซวในช่วระยะเวลาหนึ่งแต่ว่าในยุคปัจจุบันแบบเนี้ยคุณเป็นยุคที่สื่อดิจิตอลอย่างที่ดิฉันบอกอะไม่ว่าเราจะพิมพ์อะไรลงไปหรือว่าเราจะแบบทำอะไรลงไปในเรื่องของอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เขาคือดิจิตอลฟุตปรินท์ที่เรนจะบอกว่าอยู่นั้นหมดเลยแล้วก็อยู่อีกนานไม่รู้ว่าจะอยู่อีกกี่ปีกี่ร้อยปีตอบไม่ได้เลยไม่ใครตอบได้เลยคุณผู้ฟัง
2: เขาก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าแคปข้อมูลไว้ได้เก
1: ็
2: บไว้ได้แล้วก็สามารถที่จะเอาไปฟ้องร้องต่อศาลได้อย่าไปคิดว่าคืออย่างที่ท่านอัยการบอกคือจะเอาแค่สนุก
1: ใช้สนุกปากสนุกคำอาจจะติดคุกหลายปีนะคะอันนี้นำมาฝากไว้
2: เป็นลายกระทงเลยนะยิ่งเอาไปลงในสื่อสังคมออนไลน์เนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: มีพรบ.คอมด้วยนะครับ
1: ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมาเป็นยุคของดิจิทัลนะคะอีกหนึ่งเรื่องเลยค่ะต่อกันแบบอีกหนึ่งเรื่องเลยเป็นช่วงของข่าวสารจากคปภ.วันนี้ขออนุญาตมาต่อเมื่อวานนี้เป็นตอนต่อภาคต่อภาค2ภาค3ภาค4แล้วกันนะคะเมื่อวานเราพูดถึงพ.ร.บ.คุ้มครองเรื่องของประกันภัยเรื่องของรถยนต์เรื่องของรถจักรยานยนต์วันนี้เรามาดูกันค่ะว่าประกันภัยตัวนี้เนี่ยเขาจะคุ้มครองอะไรกันบ้างมากันในช่วงนี้เลยค่ะ
3: ช่วงข่าวสารจากคปภ.
1: ข่าวสารจากคปภ.วันนี้อย่างที่บอกกันไว้นะคะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องของพ.ร.บ.เราพูดกันไปแล้วนะคะว่าพ.ร.บ.มีบทบาทอย่างไรพ.ร.บ.คุ้มครองอะไรบ้างนะคะสำหรับเรื่องของประกันภัยรถภาคบังคับที่เราจะต้องไปดำเนินการก่อนที่เราจะไปต่อทะเบียนหรือว่าต่อภาษีวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าพ.ร.บ.ตัวนี้พ.ร.บ.ภาคบังคับนั้นเขาคุ้มครองอะไรกันบ้างนะคะหากรถคันที่เกิดเหตุค่ะได้จัดทำประกันภัยรถภาคบังคับหรือที่เรียกว่าพ.ร.บ.ไว้อย่างถูกต้องและก็ความคุ้มครองยังมีผลบังคับใช้ผู้ประสบภัยยังคงได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนดค่ะแม้ว่าภายหลังจะพบว่าผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่หรือว่าเป็นเยาวชนก็ตามนะคะผู้ประสบภัยมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่สำคัญได้แก่เรื่องของค่าเสียหายเบื้องต้นโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดค่ะกรณีบาดเจ็บได้รับค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคนกรณีสูญเสียอวัยวะทุกพลภาพถาวรหรือว่าเสียชีวิตได้รับ 35,000 ต่อคนนะคะ 35,000 บาทต่อคนและกรณีได้รับบาดเจ็บและต่อมาเสียชีวิตได้รับรวม 65,000 บาทต่อคนอันนี้คือไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดเกิดอุบัติเหตุปุ๊บก็คือสามารถใช้ประกันภัยรถยนต์ประกันภัยรถภาคบังคับเนี่ยจะได้ไปดำเนินการในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลได้เลยนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของค่าสินไหมทดแทนค่ะตามที่กฎหมายกำหนดนะค่ารักษาพยาบาลตามความเสียหายที่แท้จริงสูงสุดเนี่ยจะไม่เกิน 80,000 บาทต่อคนค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในวันละ200บาทสูงสุดไม่เกิน20วันกรณีที่สูญเสียมือแขนขาเท้าหรือดวงตา1ข้างได้รับค่าสินไหมทดแทนสูงสุด 250,000 บาทกรณีสูญเสียมือแขนเท้าขาหรือดวงตาทั้งสองข้างได้รับค่าสินไหมทดแทนสูงสุด 500,000 บาทกรณีทุพพลภาพอย่างถาวรได้รับค่าสินไหมทดแทนสูงสุด 300,000 บาทและกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนะได้รับค่าสินไหมทดแทนสูงสุด 500,000 บาทค่ะคุณ
2: อ
1: ันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการคุ้มครองของพ.ร.บ.ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับอย่างที่คุณเคยบอกแล้วว่าถ้าแม้ว่ารถเราจะมีประกันภัยชั้น1ชั้น2เราก็ต้องทำพ.ร.บ.ตัวนี้นะคุณผู้ฟัง
2: เป็นภาคบังคับนะคร
1: ับใช่ค่ะที่รถทุกคันจะต้อง
2: จะต้องมีไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์นะครับต้องมีทุกคันถ้าไปต่อภาษีนะถ้าไม่ไปทำพรบก่อนนะครับก็ไม่สามารถที่ต่อภาษีได้นะครับพูดง่ายๆคือขั้นตอนแรกต้องครบก่อนนะตรวจสภาพสมมติถ้ารถเกิน5ปีนะครับแล้วแต่ว่ารถเป็นรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์เนาะถ้าอยู่ในระยะเวลาที่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตรวจสภาพนะครับก็สามารถที่จะซื้อพรบก่อนนะครับแล้วก็ไปต่อภาษีได้นะครับภาษีนี่คือต่อทุกปีนะครับ
1: สุขภาพก็ต้องตรวจค่ะ
2: สุขภาพต้องตรวจ
1: สุขภาพก็ต้องตรวจด้วยนะคุณผู้ฟัง
2: ไป
1: ที
2: ่คปภ.เขาจะดูแลให้ด้วยนะครับ
1: อ่ะนี่ก็เป็นเรื่องข่าวสารดีๆจากคปภ.นำมาฝากกันในช่วงนี้ดิฉันจะเริ่มเปิดสายรับการรับโทรศัพท์แล้วนะคะคุณผู้ฟัง
2: จะถามก่อนจะถามเรื่องอะไร
1: เอาวันนี้จะเรื่องอะไรดีคน
2: เอาเรื่องอะไรดีล่ะถ้าพูดอาหารยังมีอีกไหมอ่ะเอาง่ายๆก่อนเดี๋ยววันหยุดสุดสัปดาห์เดี๋ยวจะไปหาของใหญ่ๆมาแจกแต่อาจจะเป็นคำถามเกี่ยวกับทางเป็นทางการหน่อยเป็นแต่ก็อยู่ในนโยบายของรัฐบาลนี่แหละอยู่ง่ายๆ
1: อย่าง
2: น
1: ี้แล้วการดิฉันขออย่างนี้ได้ไหมขอเป็นขนม
2: ขนม ในช่วงฤดูฝน
1: ภาคไหนก็ได้นะคะวันนี้มีเรื่องของสบู่ครีมแล้วก็เจลล้างมือมาแจกในรายการนะคะ3-5 รางวัลวันนี้นะคะก็เรื่องของขนมนะอ่ะงั้นดิฉันเปิดรับสายคุณก็ไปหากันวันนี้คุณมีอะไรมาฝากเรา
2: เมื่อสักครู่เนี่ยที่ท่านผู้ฟังแซวว่าผมหาอะไรอยู่ตอนนี้ผมไปหาข้อมูลเรื่องของพอดีเมื่อวานเนี่ยเป็นข่าวที่จะการจับกลุ่มนะครับที่ตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยเขาได้ไปจับกลุ่มหนุ่มนะหนุ่มชายชาวเมียนมาเนี่ยอายุ39ปีนะฮะที่ลักลอบประกอบธุรกิจนำเที่ยวและทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์หรือเป็นไกด์โดยไม่รับอนุญาตนะครับแล้วก็กฎหมายประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนะฮะอันนี้ผมพยายามไปหาว่าอาชีพไหนที่คนต่างด้าวเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูเรื่องข่าวนี้ก่อนนะครับทางด้านพลตำรวจตรีโอฬารเอี่ยมประภาสครับผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว2กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับท่านได้เปิดเผยถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวสถานีตำรวจท่องเที่ยว1กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2และชุดสืบสวนดำเนินการวางแผนเข้าจับกลุ่มผู้ลักลอบประกอบธุรกิจนำเที่ยวและไกด์เถื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองนักท่องเที่ยวสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและยกระดับมาตรฐานท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือนะครับโดยเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวชาวเม็กซิโกเพื่อตรวจสอบพฤติการผลการปฏิบัติการนะครับสามารถที่จะจับกุมนายโซโมอองอายุ39ปีสัญชาติเมียนมาได้ในบริเวณวัดเจดีหลวงตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่หลังพบพฤติการว่าลักลอบรับนักท่องเที่ยวและนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อกล่าวหานะครับประกอบด้วยนะครับการประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินำเที่ยวและมัคคุเทศก์พ.ศ. 2551ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับอนุญาตและก็ไม่มีใบอนุญาตใช้รถไม่ตรงตามที่จดทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับและเป็นคนต่างด้าวประกอบธุรกิจฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวภายหลังจากการจับกุมเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนนะครับสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเอาละทีนี้ที่ผมไปหามาก็คืออาชีพต้องห้ามนะครับสำหรับคนต่างด้าวนะครับโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว3สัญชาตินะครับพม่านะครับเมียนมาเนี่ยนะฮะลาวแล้วก็กัมพูชานะครับกัมพูชาตรงนี้น่าจะไม่มีแล้วนะครับทำงานได้2อาชีพครับก็คืออาชีพกรรมกรและอาชีพงานบ้านนะครับส่วนอาชีพที่เป็นอาชีพต้องห้ามเนี่ยมีทั้งหมดอยู่39อาชีพด้วยกันนะครับตามพระราชบัญญัติตามพระราชกฤษฎีกานะครับกำหนดให้อาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำพ.ศ. 2522นะครับก็จะเป็นงานทางด้านงานกสิกรรมนะครับงานที่เป็นงานแกะสลักงานขับขี่ยานยนต์นะครับงานขายของหน้าร้านนะครับงานขายของทอดตามตลาดนะครับแต่ว่าบางงานเนี่ยตอนนี้จะมีการปรับปรุงนะครับมีการปรับปรุงแต่จะต้องไปขอนะครับไปขอใบอนุญาตทำงานเพิ่มเติมนะครับในการประกอบอาชีพบางงานเมื่อก่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นช่างนะครับช่างหมายถึงว่าช่างก่ออิฐช่างก่อฉาบหรือว่าช่างก่อสร้างอาคารเนี่ยทำไม่ได้แต่ตอนนี้สามารถที่จะทำได้ตามระเบียบนะครับพระราชบัญญัติที่มีการปรับปรุงแล้วนะครับแล้วก็งานเกี่ยวกับงานหัตถกรรมนะครับทำไม่ได้นะครับงานตัดผมงานร้านเสริมสวยนะครับเป็นเจ้าของร้านไม่ได้นะครับแล้วก็งานที่ทำเกี่ยวกับเครื่องทองเครื่องเงินเครื่องหน้าเครื่องถมนะครับเครื่องดนตรีไทยนะครับหรือถ้าท่านผู้ฟังนะครับที่เป็นผู้ประกอบการมีลูกจ้างนะครับที่เป็นแรงงานต่างด้าวอยู่สามารถที่จะสอบถามไปได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือว่าสำนักงานพื้นที่เขตที่1ถึง10ที่กรุงเทพมหานครก็ได้ว่าอาชีพไหนที่ลูกจ้างของเรานะครับทำไม่ได้แล้วเราประกอบ กิจการนี้อยู่นะครับซึ่งถ้าฝ่าฝืนนะครับถ้าฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษนะมีโทษนะคนต่างเอาเป็นคนต่างด้าวก่อนนะกันนะครับที่มีการฝ่าฝืนเรื่องของงานที่ห้ามทำเนี่ยนะครับถ้าฝ่าฝืนต่างด้าวเนี่ยมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทถูกส่งกลับประเทศและก็ขึ้นบัญชีห้ามทำงานนะครับส่วนนายจ้างนะครับมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อต่างด้าว1คนนะครับหากมีการทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกด้วยแล้วก็มีโทษปรับด้วยนะครับอันนี้อย่างที่บอกไปนะครับสำหรับท่านใดที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่แล้วก็มีประการประกอบกิจการที่อาจจะเข้าข่ายว่าเป็นอาชีพต้องห้ามที่คนต่างด้าวทำไม่ได้นะครับสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดได้ทุกจังหวัดนะครับสำนักงานเขตพื้นที่1ถึง10นะครับกรุงเทพมหานครได้เลยนะครับอันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับการจับอันนี้เป็นการทำทัวร์เถื่อนเนาะทำทัวร์ทำเป็นไกด์นี่ทำไม่ได้อยู่แล้วถ้าเป็นกรณีที่เป็นต่างด้าวนะครับกรณีที่เป็นแรงงานต่างด้าวทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นข่าวสารนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาก็มีการจับกุมเหมือนกันแต่นั้นจะเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงเนาะที่ทำเป็นหน้าที่เป็นไกด์นะเป็นไกด์อันนี้ก็เป็นชาวเมียนมาเหมือนกันนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาแต่เดือนนี้จะเป็นผู้ชายนะครับ
1: ค่ะงั้นวันนี้ขออนุญาต2ท่านก่อนแล้วกันนะด
2: ิ
1: ฉ
2: ัน
1: เคยข
2: ึ้
1: นไป 8:54-55 นาทีแล้วนะวันนี้เนี่ยโทรมานะคะก็เป็นคุณสาวสันทรายบอกว่าขนมบะแตงขนมบะแตงบะแตงลายคุณขนมที่เขาทำเป็นกล้วยเหมือนขนมกล้วย
2: เมื่อวานป้าพนีบอกมาแล้วขนมบะแตง
1: บะแตง
2: ผมก็ต้องไปหาข้อมูล
1: อันนี้เป็นขนมบะแตงลายแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยก็ได้คุยกันก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยขนมเหมือนขนมบะแตงลายเนี่ยคุณเปิ้นแบบเอาฟักทองแล้วอย่างฟักทองเนี่ยเราจะเห็นอยู่เหมือนกันเป็นขนมฟักทองเนาะ
2: ใส่กล้วย
1: ใช่แต่ตอนนี้เนี่ยมีเอาทุเรียนมาทำด้วยแล้วก็ใส่ในแม่พิมพ์ที่แบบเป็นรูปดอกไม้ที่แบบสวยงามคุณ
2: ครับ
1: แล้วก็ถ้าเรานึกอาจจะเหมือนคล้ายขนมอารัวขนมสัมปันีที่จะมาเป็นแบบรูปดอกไม้แต่ว่าเป็นใช
2: ้
1: วัตถุดิบเป็นทุเรียนนะคะก็หนึ่งท่านอีกหนึ่งท่านค่ะน้องน้ำพึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเสียงน้องน้ำพึ่งคุณเด็กมากดิฉันนึกว่าอายุน้องสัก10กว่า น้องอายุ21แล้วจะร้องเสียงเด็กมากนะคะ น้องน้ำพึ่งบอกว่าขนมครกชาววังขนมคนรักกันของดิฉันนี่แหละขนมครกดิฉันเรียกว่าขนมคนร
2: ัก
1: ก
2: ัน
1: ใช่คุณนะคะน้องน้ำพึ่งบอกว่าน้องได้ยินเสียงเราสองคนทุกวันเพราะว่าคุณยายฟังเราสองคนทุกวันคุณยายบอกคุณยายโทรไม่ทันน
2: ้
1: องขออนุญาตโทรมาคุณยายโทรไม่ทันนะคะ
2: ค
1: ได้ค่ะเดี๋ยวเพจส่งให้น้องดิฉันคิดว่าน้องยังเด็กแต่เราบอกว่าน้องหัวเราได้บอกเรา21แล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีมาฝากกันอีกสำหรับเรื่องของรางวัล นะคะเดี๋ยวช่วงวันหยุดปลายเดือนเดี๋ยวเราจะไปหาของรางวัลมาเพิ่มนะจะมีเรื่องของกระเป๋าเรื่องของแก้วอะไรอย่างนี้เดี๋ยวช่วงปลายเดือนนะเราก็มาทักทายพูดคุยกันนะคะ
2: มีของมาแจกแน่นอน
1: แน่นอน
2: ช่วงปลายเดือนแต่ว่าของใหญ่ด้วยจะบอกให
1: ้ขออนุญาตเวลาไปหานิดนึงทักทายคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการสักนิดนึง 8:57 ในช่วงนี้นะคะอ่ะดิฉันขออนุญาตทักทายสักนิดนึงดิฉันเห็นคุณคุณสมชายบอกว่าผักเสี้ยนดองกับน้ำพริกก็พอแล้วครับลำเขาอู้ถึงเรื่องกับข้าววันนี้
2: ผมพอคุณสมชายพูดแบบนี้ผมไปหาดูเลยผักเสี้ยนเนี่ยผมไปดูแล้วผักเสี้ยนเนี่ยถ้าเป็นผมเจอทุกวันเนี่ยตั้งแต่เด็กจนถึงวันเนี้ยผมว่ามันเป็นวัชพืชชนิดนึงแต่ไปดูข้อมูลแล้วเขาบอกว่าจากวัชพืชแถวหน้าสู่บรรดาผักดองไทยแล้วก็เป็นสมุนไพรที่แบบมีประโยชน์มากๆเลยนะครับตอนนี้เพิ่งรู้จริงว่าผักเสี้ยนเนี่ยกินได
1: ้ค่ะคุณสอนบอกว่ากินเพื่ออยู่บ่แม่นอยู่เพื่อกินนะคะเพจบอกข่าวเจ้าเหนือส่งดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราแต่เช้าด้วยเลยเช่นเดียวกันค่ะคุณสุภชัยบอกว่ากำลังรับชมเช่นเดียวคุณณภศรนะคะแล้วก็ส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะ8:58แล้ววันนี้เราสองคนคงต้องไปก่อนเรามาระวังกันด้วยคุณเรื่องของเมื่อสักครู่คุณพูดถึงของไกด
2: ์
1: เรื่องของไกด์เถื่อนเรื่องของมิจฉาชีพ
2: จริงๆถ้าเป็นเรื่องของ อาชีพต้องห้ามอะไรพวกนี้หรือว่าพบเห็นนะครับพฤติกรรมต้องใส่สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะครับ
1: เราสองคนไปก่อน 8:58 น.เราสองคนไปก่อนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคราวนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมบัญชีกลางมั่นใจร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จะช่วยลดการทุจริตได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รมบัญชีกลางมั่นใจร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จะช่วยลดการทุจริตในระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว
7: นางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวถึงมาตรการคุมเข้มสิทธิ์รักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้สิทธิ์ในทางที่ผิดว่ายังอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จนถึงวันที่8สิงหาคมนี้จากนั้นจะประมวลผลเกี่ยวกับความคิดเห็นทั้งหมดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดให้สถานพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังเพื่อเชื่อมโยงระบบการเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันการทุจริตยารวมทั้งยังกำหนดให้ข้าราชการมีหน้าที่และความรับผิดชอบหากบุคคลในครอบครัวทุจริตพร้อมเปิดทางให้ข้าราชการเป็นผู้เลือกให้สิทธิ์หรือระงับสิทธิ์บุคคลในครอบครัวปัจจุบันสิทธิ์บุคคลในครอบครัวข้าราชการครอบคลุมตั้งแต่พ่อแม่คู่สมรสและลูกตามกฎหมายอายุไม่เกิน20ปีแต่ไม่เกิน3คนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการเบิกจ่ายปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติปรับบทบาทจากผู้ให้ทุนสู่ผู้ร่วมลงทุนเพื่อกระตุ้นและดึงดูดการลงทุนควบคู่การลดความเสี่ยงและยกระดับสตาร์ทอัพไทยสู่ระดับสากล
8: นางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เปิดเผยว่าหลังจากพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานฉบับที่3พุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับระบบนวัตกรรมไทยจากเดิมที่ NIA จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนทุนอุดหนุนแบบให้เปล่าแก่สตาร์ทอัพและ SME สู่การขับเคลื่อนผ่านกลไกด้านการลงทุนแบบผู้ร่วมลงทุนหรือ co-investor เพื่อกระตุ้นและดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนโดย NIA สามารถร่วมลงทุนในทุน

0: ธุรกิจนวัตกรรมที่มีศักยภาพสูงได้โดยตรงผ่าน3รูปแบบหลักคือการร่วมลงทุนผ่านกองทุนทรัสต์การจัดตั้งบริษัทลงทุนหรือลงทุนผ่านกองทุนแม่และการร่วมลงทุนกับองค์กรขนาดใหญ่หรือบริษัทเอกชนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและผลักดันให้ธุรกิจนวัตกรรมไทยเติบโตสู่ระดับสากลโดยผู้อำนวยการ NIA ยังเน้นย้ำว่าภาครัฐไม่ได้มุ่งเน้นในการสร้างผลกำไรหรือแข่งขันกับภาคเอกชนแต่ต้องการลดความเสี่ยงในระยะเริ่มต้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างทางธุรกิจซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะเดินทางกลับจากปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งปิดล้อมพื้นที่ตรวจสอบหาพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
2: ศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรปะแตจะรับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงจ่าสิบตำรวจมะรอปีอิงการีผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทานโตจังหวัดยะลาในขณะกำลังเดินทางกลับจากการละหมาดเพื่อเข้าบ้านพักในพื้นที่หมู่ที่5บ้านหมุนงตำบลป่าแตอำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้ส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมปิดกั้นพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเส้นทางหลบหนีของคนร้ายทันทีจากการตรวจสอบในเบื้องต้นไม่ได้รับบาดเจ็บสำหรับสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุคาดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อสร้างความหวาดกลัวในพื้นที่ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมสั่งการให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: โอ้พี่มวยเจ้าดื้อหันแล้วควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
5: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหงื่อหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
4: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
5: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนกลัวย้ายตี้เลย
4: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
5: แน่แน่แล้ว
6: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เห็นเขาทำงานหนักบางครั้งต้องขับรถไกลๆไปต่างจังหวัดห่วงเขามากคืองานของเขาค่อนข้างเสี่ยงห่วงมากกลัวเขาจะพลาดเข้าสักวัน
8: เราก็ห่วงใยผู้ประกันตนไม่แพ้กันเราจึงได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทนเพิ่มขึ้นในทุกกรณีเพื่อชีวิตที่ดีมีความสุขตลอดไป
9: กองทุนประกันสังคมคุ้มครองห่วงใยสวัสดิการของผู้ประกันตนสอบถามเพิ่มเติมโทร1506
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการเมืองไทยบ้านเราช่วงคุยกับประกันสังคมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์ในเวลา 9-10 นาฬิกาโดยประมาณนะคะวันนี้พบกับดิฉันนางสาวปาริชาติปิ่นเกล้าตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานและคุณจงกลนีสุมาตราตำแหน่งนักวิชาการแรงงานส่วนงานการเงินและบัญชีสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
1: ่สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเนื้อหาสาระในวันนี้นะคะเราจะมากล่าวถึงสิทธิประโยชน์กรณีบำเหน็จและบำนาญชราภาพนะคะซึ่งกฎหมายกรณีชราภาพนะคะเริ่มมีการจัดเก็บเงินสมทบตั้งแต่31ธันวาคม2541นะคะโดยในอัตราเงินสมทบที่จัดเก็บจากผู้ประกันตนในอัตรา 5% จะแบ่งเป็นส่วนของกรณีชราภาพ 3% นะคะโดยเงื่อนไขนะคะการเกิดสิทธิผู้ประกันตนจะต้องมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนะคะหากผู้ประกันตนเสียชีวิตก่อนอายุครบ55ปีหรือมีคำวินิจฉัยให้เป็นผู้ทุพพลภาพจะได้รับเป็นเงินบำเหน็จชราภาพนะคะกรณีเงินบำเหน็จชราภาพนี้ก็คือเงื่อนไขนะคะส่งเงินสมทบไม่ครบ180เดือนแล้วก็ถ้าส่งเงินสมทบไม่ถึง12เดือนจะได้รับเงินบำเหน็จเฉพาะส่วนที่หักจากเงินค่าจ้างของผู้ประกันตนส่วนเดียวนะคะหากส่งเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปแต่ไม่ครบ180เดือนก็จะได้รับเป็นเงินก้อนนะคะทั้งในส่วนของผู้ประกันตนแล้วก็ส่วนที่นายจ้างสมทบให้นะคะผลประโยชน์ตอบแทนตามจะมีหมายถึงว่ามีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นให้ด้วยนะคะตามอัตราที่สำนักงานประกันสังคมประกาศในแต่ละปีครับกรณีคำนวณนะคะกรณีผู้ประกันตนนะคะที่ได้ส่งเงินสมทบเกิน180เดือนนะคะจะได้รับเป็นเงินบำนาญชราภาพนะคะวิธีการคำนวณเงินบำนาญเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
1: การคำนวณเงินบำนาญชราภาพนะคะจะคิดให้ในอัตราร้อยละ20ค่ะจากเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงค่ะตัวอย่างเช่นนะคะผู้ประกันตนมีค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเท่ากับ 10,000 บาทแล้วก็มีการส่งเงินสมทบ180เดือนซึ่งก็จะได้รับเป็นเงินบำนาญชราภาพการคำนวณ นะคะก็คือเอาฐาน60เดือนสุดท้ายคือ 10,000 บาทมาคูณกับ 20% ค่ะมันก็จะได้ออกมาเป็น 2,000 บาทต่อเดือนค่ะในกรณีนี้คือการส่งเงินสมทบ180เดือนพอดีนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าผู้ประกันตนมีการส่งเงินสมทบเกิน180เดือนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพเพิ่มค่ะโดยเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพอีกร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการส่งเงินสมทบทุก12เดือนค่ะตัวอย่างเช่นนะคะผู้ประกันตนมีค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเท่ากับ 10,000 บาทและมีการส่งเงินสมทบมาทั้งสิ้น220เดือนการคำนวณเงินบำนาญคือ 10,000 บาทแรกเนี่ยเราจะคูณด้วย 20% คือ 2,000 บาทส่วนที่เกิน180เดือนเราก็เอา220ลบกับ180ส่วนที่เกินเนี่ยคือ40เดือนในทุกๆ12เดือนนะคะเราจะได้รับอัตราเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5% ค่ะเพราะฉะนั้นส่วนที่เกิน40เดือนเนี่ยเกินมาเนี่ยมันจะคำนวณได้ 4.5% ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอา 10,000 คูณกับ 4.5% เท่ากับ450บาทค่ะในส่วนแรกที่เราได้เนี่ยคือ 2,000 บาทใช่ไหมคะเรามาบวกกับส่วนที่เกินอีก 4.5% อีก450บาทเพราะฉะนั้นเราจะได้ทั้งหมด 2,450 บาทค่ะดังนั้นผู้ประกันตนที่มีค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายตามตัวอย่าง 10,000 บาทและมีการส่งเงินสมทบทั้งสิ้น220เดือนก็จะได้รับเงินบำนาญทั้งหมด 2,450 บาทค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะคร่าวๆนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วผู้ประกันตนแต่ละท่านที่มีการนำส่งเงินสมทบเข้าระบบประกันสังคมอาจจะไม่ได้เป็นตัวเลขกลมๆแบบนี้นะคะ ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราค่าจ้างที่นายจ้างนำส่งเงินสมทบใช้เป็นฐานในการคำนวณนะคะเงินบำนาญชราภาพอันนี้ก็เป็นวิธีการคำนวณเงินชราภาพเบื้องต้นนะคะสำหรับช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะ

0: ค่ะขอบคุณสำหรับเพลงเพราะๆนะคะในส่วนของการคำนวณเงินบำนาญชราภาพนะคะสำหรับกรณีผู้ประกันตนส่งเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเป็นเงินเดือนเฉลี่ย 15,000 บาทนะคะแล้วก็ส่งเงินสมทบมาแล้ว240เดือนวิธีการคำนวณก็จะเป็น 15,000 คูณ 20% อันนี้ก็จะเยอะหน่อยคือเป็นฐานเริ่มต้นคือ 3,000 บาทนะคะแล้วก็ส่วนที่เกินจาก180งวดเราก็เอา240ที่ผู้ประกันตนส่งมาแล้วนะคะลบ180เท่ากับ60นะคะเราก็เอา60มาคูณ 1.5 ก็จะได้เป็น 7.5% เราก็เอา 7.5% เนี่ยมาคูณกับ 15,000 บาทที่เป็นเงินเดือน60เดือนสุดท้ายนะคะก็จะได้ส่วนที่เพิ่มมาอีก 1,125 บาททั้งหมดเป็นเงินบำนาญที่ผู้ประกันตนจะได้รับรายเดือนก็คือเดือนละ 4,125 บาทอันที่ยกตัวอย่างมาก็จะเป็นในส่วนของผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่ทำงานกับนายจ้างนะคะส่วนถ้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39มีวิธีการคำนวณเงินบำนาญอย่างไรบ้างนะคะ
1: ค่ะถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะคะเราจะใช้ฐานค่าจ้างในการคำนวณเนี่ย 4,800 บาทค่ะเพราะฉะนั้นการคำนวณเนี่ยเราก็ต้องเอา 4,800 คูณกับ 20% ก็จะได้960ค่ะและหากมีจำนวนเดือนที่เกินจาก180เดือนนำมาคำนวณเพิ่มให้ในลักษณะเดียวกันกับของมาตรา33นะคะตัวอย่างก็คือส่งเงินสมทบมาแล้ว240งวดแต่มีส่วนเกินจาก180เท่ากับ60เดือนคำนวณได้อีก 7.5% จะเท่ากับ360รวมเป็นเงินบำนาญ960บวกกับ360ก็จะเป็น 1,320 บาทซึ่งในการคำนวณเงินบำนาญเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นตัวเลขที่ตายตัวนะคะเหมือนกับที่เรายกตัวอย่างไว้ให้เนาะนี่มันจะเป็นแค่ตัวอย่างคร่าวๆนะคะเนื่องจากในการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนแต่ละคนนะคะอาจจะเป็นค่าจ้างที่ไม่เท่ากันทุกเดือนหรือจำนวนเดือนที่นำส่งอาจไม่เท่ากับตัวอย่างที่พูดไว้ค่ะตัวอย่างที่นำมาคำนวณให้ฟังจะเป็นตัวเลขที่ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะคะช่วงนี้ก็จะมีหนังสือส่งไปถึงผู้ประกันตนนะคะเพื่อให้มาติดต่อขอรับเงินบำเหน็จบำนาญชราภาพซึ่งผู้ประกันตนสามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศนะคะเอกสารที่นำมายื่นขอเบิกอะค่ะประกอบด้วยแบบคำขอสปส. 2/01 สำเนาบัตรประชาชนหากเป็นผู้ประกันตนที่เป็นต่างด้าวให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวที่เป็นบัตรสีชมพูค่ะสำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกนะคะเป็นเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ค่ะสำเนาเอกสารทุกฉบับเนี่ยต้องเซ็นรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องด้วยนะคะ
0: ค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้มีอีกช่องทางหนึ่งคือผู้ประกันตนสามารถยื่นผ่านในเว็บไซต์ประกันสังคมได้นะคะนั่นก็คือเป็นระบบe-self service นะคะโดยที่ผู้ประกันตนเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมwww.sso.go.th นะคะแล้วก็เลือกสมัครเป็นสมาชิกก่อนเลือกในหัวข้อผู้ประกันตนพอสมัครตามขั้นตอนที่เว็บไซต์ได้บอกระบุเอาไว้นะคะก็จะมีหัวข้อให้เลือกนะคะเป็นยื่นผ่านยื่นประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self service นะคะซึ่งก็จะมีสิทธิประโยชน์หลายกรณีที่สามารถยื่นผ่านในเว็บได้นะคะสำหรับธนาคารที่เป็นบัญชีออมทรัพย์นะคะที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนนะคะผู้ประกันตนสามารถนำธนาคารที่ท่านมีอยู่คือยกตัวอย่างเช่นนะคะธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทยธนชาติธนาคารกสิกรไทยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคาร CIMBอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสิทธิประโยชน์กรณีบำเหน็จบำนาญชราภาพนะคะสำหรับช่วงต่อไปเราจะได้กล่าวถึงผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะเงื่อนไขว่าคุณสมบัติเป็นอย่างไรอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงกันอีกสักเพลงค่ะ

0: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะบุคคลที่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ต้องมีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์และไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะคะสำหรับชนกลุ่มน้อยที่มีบัตรประจำตัวที่ไม่ใช่สัญชาติไทยนะคะเลขประจำตัวหลักแรกเป็นเลข0เลข6หรือเลข7สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ได้นะคะแต่ว่าถ้าหากเลขประจำตัวหลักแรกเป็นเลข0หลักที่2หลักที่2ขอโทษหลักที่2เป็นเลข0จะไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ได้นะคะหรือถ้าหากในปัจจุบันท่านเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39หรือเป็นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจอันนี้ก็จะสมัครมาตรา40ไม่ได้เช่นกันนะคะสำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา40แล้วก็ทางเลือกนะคะในการที่จะส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนนะตามมาตรา40จะแบ่งออกเป็น3ลักษณะด้วยกันนะคะทางเลือกที่1ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ70บาททางเลือกที่2ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ100บาททางเลือกที่3ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ300บาทนะคะสำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา40เป็นอย่างไรบ้างนะคะ
1: ค่ะเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์ของผู้ประกันตนทั้ง3ทางเลือกนะคะจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว3เดือนใน4เดือนก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยค่ะกรณีเป็นผู้ป่วยในนอนพักรักษาตัว1วันขึ้นไปจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ300บาททั้ง3ทางเลือกเลยนะคะและหากไม่นอนโรงพยาบาลแต่ว่ามีใบรับรองแพทย์ที่คุณหมอสั่งให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่3วันขึ้นไปจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ200บาทค่ะสำหรับทางเลือกที่1และที่2นะคะจะเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้ทั้งเป็นผู้ป่วยในแล้วก็พักรักษาตัวรวมกันไม่เกินปีละ30วันค่ะแต่ว่าถ้าหากเป็นทางเลือกที่3จะเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้ที่เป็นผู้ป่วยในและพักรักษาตัวรวมกันได้ไม่เกินปีละ90วันค่ะสำหรับกรณีทุพพลภาพนะคะจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เป็นรายเดือนค่ะการจ่ายเงินสมทบ6เดือนใน10เดือนก่อนเป็นผู้ทุพพลภาพนะคะจะได้รับเงินชดเชยเดือนละ500บาทค่ะแต่ถ้ามีการจ่ายเงินสมทบ12เดือนใน20เดือนก่อนทุพพลภาพจะได้รับเดือนละ650บาทค่ะแต่ถ้ามีการจ่ายเงินสมทบ24เดือนใน40เดือนก่อนทุพพลภาพจะได้รับอัตรา800บาทต่อเดือนค่ะแล้วก็ถ้ามีการจ่ายเงินสมทบ36เดือนใน60เดือนก่อนทุพพลภาพจะได้รับอัตราเดือนละ 1,000 บาทค่ะสำหรับทางเลือกที่1และที่2ได้รับเงินทดแทนเป็นระยะเวลาทั้งหมด15ปีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นทางเลือกที่3จะได้รับเงินทดแทนไปตลอดชีวิตเลยค่ะ
0: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะคะหากมีการเสียชีวิตระหว่างรับเงินทดแทนทางเลือกที่1และทางเลือกที่2จะได้รับค่าทำศพ 25,000 บาททางเลือกที่3จะได้รับค่าทำศพ 50,000 บาทนะคะกรณีที่เงื่อนไขนะคะสำหรับการเกิดสิทธิ์กรณีเสียชีวิตของผู้ประกันตนมาตรา40ต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6ใน12เดือนนะคะยกเว้นกรณีอุบัติเหตุถ้าส่งเงินสมทบ1เดือน1ใน6เดือนก็ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันนะคะสำหรับกรณีมาตรา40กรณีชราภาพจะได้รับเป็นเงินบำเหน็จชราภาพอย่างเดียวนะคะจะไม่ได้รับเป็นเงินบำนาญรายเดือนหมายถึงเป็นเงินก้อนครั้งเดียวเลยนะคะทางเลือกที่1ที่ส่งเงินสมทบเดือนละ70บาทอันนี้จะไม่ได้รับเป็นเงินบำเหน็จนะคะเนื่องจากไม่มีเงินออมแต่ถ้าเป็นทางเลือกที่2และทางเลือกที่3จะมีเงินออมนะคะซึ่งทางเลือกที่2ที่ส่งเดือนละ100บาทจะมีเงินออมเดือนละ50บาททางเลือกที่3ที่ส่งเดือนละ300บาทจะมีเงินออมเดือนละ150บาทและจะได้รับเงินบำเหน็จคืนเมื่อผู้ประกันตนอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะคะหรือและสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนค่ะ
1: ค่ะสำหรับทางเลือกที่3นะคะยังได้รับสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรด้วยนะคะหากส่งเงินสมทบมาแล้ว14ใน36เดือนจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรรายเดือนค่ะสำหรับบุตรแรกเกิดจนถึงอายุครบ6ขวบค่ะใช้สิทธิ์ได้คราวละไม่เกิน2คนค่ะและต้องส่งเงินสมทบทุกเดือนค่ะ
0: สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะการส่งเงินสมทบจะไม่มีการชำระย้อนหลังการชำระเงินสมทบในเดือนนั้นๆ นะคะหมายถึงว่าปกติถ้าเป็นมาตรา39สามารถชำระย้อนหลังได้แต่ถ้าเป็นมาตรา40ชำระย้อนหลังไม่ได้แต่ชำระล่วงหน้าได้เยอะสุดก็คือ12เดือนนะคะโดยที่ช่องทางในการชำระเงินสมทบนะคะของผู้ประกันตนตามมาตรา40สามารถชำระได้ที่เคาน์เตอร์สำนักงานประกันสังคมนะคะเคาน์เตอร์7-11แล้วก็ธนาคารธกส.นะคะซึ่งในปัจจุบันนี้มีช่องทางเพิ่มพิเศษมาก็คือแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะคะหรือสามารถไปชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีแต่ที่เคาน์เตอร์ธนาคารนี้ชำระได้ทีละ1เดือนนะคะแต่ถ้าชำระผ่านในแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กสามารถชำระได้เยอะสุด12เดือนนะคะนอกจากนี้กรณีหักผ่านบัญชีธนาคารของมาตรา40เป็นธนาคารอะไรบ้างนะคะ
1: ก็จะมีธนาคารกรุงไทยค่ะธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารออมสินธนาคารธกส.ธนาคารธนชาตธนาคารกรุงเทพแล้วก็ธนาคารทหารไทยค่ะ
0: ค่ะสำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะสิทธิประโยชน์ทุกกรณีจะได้รับโดยวิธีการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของทุกท่านนะคะหรือทางธนนัตนะคะโดยที่ช่องทางที่เพิ่มความสะดวกนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็คือผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะคะหรือว่าถ้าท่านมีบัญชีเงินฝากธนาคารที่เป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอันนี้ก็สามารถรับสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยนะคะ
1: ค่ะแล้วก็จะมีช่องทางที่เพิ่มขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงินสมทบให้กับนายจ้างนะคะที่ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานนะคะนอกจากจะไปที่ธนาคารแล้วปัจจุบันยังสามารถชำระเงินสมทบผ่านระบบ e-payment ได้ค่ะโดยจะมีวิธีการดังนี้ค่ะก็คือนายจ้างเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมค่ะ www.sso.go.thค่ะเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นะคะแล้วก็กรอกรายละเอียดข้อมูลของนายจ้างและสถานประกอบการให้ครบถ้วนค่ะและระบุอีเมลที่จะให้สำนักงานประกันสังคมส่งรหัสผ่านหรือ username กับ password เพื่อใช้ในการเข้าระบบของเว็บไซต์ประกันสังคมนะคะเมื่อนายจ้างได้รับ username และ password เรียบร้อยแล้วนะคะนายจ้างสามารถเลือกการทำธุรกรรมทุกหัวข้อได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเข้าแจ้งออกของลูกจ้างการนำส่งเงินสมทบแล้วก็อื่นๆค่ะเพื่อจะได้สะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกประการนึงก็คือนายจ้างที่จะชำระเงินผ่านระบบ e-payment ค่ะจะต้องมีบัญชีธนาคารที่จะสามารถเชื่อมต่อกับระบบการนำส่งเงินสมทบค่ะเพื่อทำการหักเงินจากบัญชีและนำส่งเงินสมทบได้นะคะนายจ้างต้องมีการติดต่อกับธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ค่ะเพื่อจะต้องขอUsername หรือว่า password ของธนาคารเพื่อชำระเงินสมทบผ่านระบบ e-payment ค่ะซึ่งธนาคารที่มีการให้บริการชำระเงินสมทบผ่านระบบ e-payment จะมีดังนี้ค่ะ12ธนาคารบริการรับเงินรับชำระเงินสมทบประกันสังคมอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็จะมีธนาคารกรุงไทยค่ะธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารซูมิโตะธนาคารมิซูโฮธนาคารซิตี้แบงค์ค่ะธนาคารทหารไทยธนชาตค่ะธนาคารดอยส์แบงค์ค่ะธนาคาร BNP ค่ะบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดค่ะ
0: อันนี้สำหรับนายจ้างนะคะสถานประกอบการที่มีลูกจ้างจำนวนมากนะคะโดยที่ท่านไปทำธุรกรรมนะคะกับที่ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากของกิจการของท่านนะคะแล้วก็สามารถติดต่อขอทำ บริการที่ธนาคารที่ท่านเปิดบัญชีไว้นะคะ12ธนาคารที่กล่าวไปแล้วนะคะสำหรับนายจ้างที่เป็นกิจการขนาดเล็กซึ่งมีบัญชีหมายถึงว่าแอปธนาคารในมือถือของท่านก็สามารถใช้วิธีการชำระผ่าน QR code นะคะที่มีที่ปรากฏที่หน้าจอได้นะคะอันนี้ก็เป็นช่องทางที่เพิ่มความสะดวกนะคะให้กับนายจ้างโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานประกันสังคมนะคะท่านสามารถทำที่สำนักงานของท่านได้เลยนะคะซึ่งสามารถมีการขยายระยะเวลาออกไปอีก7วันทำการไม่มีเงินเพิ่มด้วยนะคะสามารถชำระสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็เป็นแบบเรียลไทม์นะคะคือถ้าท่านทำธุรกรรมเสร็จแล้วที่ในระบบ e-payment เรียบร้อยข้อมูลก็จะส่งมาที่ระบบประกันสังคมเลยแล้วก็เวลาที่ลูกจ้างไปเบิกสิทธิประโยชน์ต่างๆก็สามารถดึงข้อมูลต่างๆได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงกันอีกสักเพลงค่ะ

กลับในช่วงสุดท้ายนะคะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกันตนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ซึ่งลงทะเบียนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนในจ้างนะคะแล้วก็ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างนะคะทั้งในจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะคะเพื่อที่จะเลือกตั้งเข้าไปเป็นตัวแทนในบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569นะคะซึ่งเปิดรับสมัครจนถึงวันนี้นะคะ15กรกฎาคมท่านก็เตรียมรอรับ SMS นะคะที่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่10สิงหาคมนะคะ2569แล้วก็ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหมายถึงที่เขาจะไปเป็นตัวแทนของเราอะค่ะว่ามีใครบ้างในวันที่19สิงหาคมแล้วก็วันเลือกตั้งจริงๆคือวันอาทิตย์ที่27กันยายนขอโทษนะคะในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นะคะเวลาในการเลือกตั้งก็คือตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะคะทุกเสียงที่ท่านลงทะเบียนไปแล้วมีความหมายนะคะเพื่อร่วมกำหนดอนาคตประกันสังคมนะคะของทุกท่านเลยนะคะแล้วก็เวลาที่ผู้ประกันตนนะคะสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆนะคะในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะทาง www.sso.go.th นะคะแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน SSO Plus อันนี้ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบการนำส่งเงินสมทบนะคะในแต่ละปีของท่านได้นะคะโดยเฉพาะของผู้ประกันตนมาตรา39นะคะวันนี้เป็นวันที่15ถ้าผู้ประกันตนท่านใดที่ยังไม่ได้นำส่งเงินสมทบในเดือนเมษาพฤษภาซึ่งของเดือนมิถุนายนนี้ถ้าวันนี้15กรกฎาคมถ้าท่านยังไม่ได้นำส่งเงินสมทบมันจะเป็น3งวดติดต่อกันนะคะ ซึ่งจะทำให้ท่านเนี่ยขาดสิทธิ์ในการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้นะคะดังนั้นหากท่านไม่สะดวกเข้ามาติดต่อที่สำนักงานท่านสามารถเข้าไปในแอปพลิเคชันถ้ามีนะคะแอปพลิเคชันกรุงไทยกรุงเทพธกส. Shopee Pay เป๋าตังอันนี้สามารถจ่ายในมือถือของท่านได้นะคะหากท่านไม่มีท่านสามารถไปที่เคาน์เตอร์ 7-Eleven นะคะเพื่อที่จะสามารถชำระเงินสมทบในงวดปัจจุบันคืองวดเดือนมิถุนายนนะคะชำระ1งวดไว้ก่อนเพื่อที่จะไม่ให้มันเป็น3เดือนติดต่อกันนะคะเพื่อความปลอดภัยของท่านนะคะเนื่องด้วยเศรษฐกิจตอนนี้การค้าขายก็จะลำบากเป็นฤดูฝนด้วยนะคะเดินทางไปไหนไปค่อยไม่ค่อยสะดวกนะคะท่านก็สามารถชำระผ่านในช่องทางที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเขาไว้แล้วนะคะแล้วก็หากท่านใดมีความประสงค์นะคะที่จะติดต่อสำนักงานประกันสังคมนะคะในวันและเวลาราชการนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0531126630นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคมนะคะสำหรับในวันนี้เวลาของรายการได้หมดลงแล้วนะคะดิฉันและคุณจงกลนีนะคะขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอเมริการักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยกระดับการป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนสีเทาข้ามชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
0: รมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอเมริการักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยกระดับการป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเถาข้ามชาติน
6: ายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.บูรณาการความร่วมมือป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเถาข้ามชาติเพื่อป้องกันการบิดเบือนโครงสร้างเศรษฐกิจสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการไทยและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยกระดับการคัดกรองตั้งแต่ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านมาตรการตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงอาทิการคัดกรองบัญชีม้าการให้ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยในบริษัทร่วมทุนต่างชาติต้องแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง3เดือนและการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลควบคู่กับการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงของกอรมน.เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นการสวมสิทธิ์ของชาวต่างด้าวและการประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยทั้งสองหน่วยงานจะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศเพื่อยกระดับการปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายปกป้องผู้ประกอบการไทยและสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนกริมปราศโสภาภาครายงาน
0: จังหวัดลำปางระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
7: นายวิวัฒน์อินทร์ไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบหมายให้นายประกรณ์กันณวลีปลัดจังหวัดลำปางนำคณะทำงานบูรณาการร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายพร้อมตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟประตูทางออกฉุกเฉินระบบไฟฟ้าภายในอาคารและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการนอกจากนี้ยังได้กำชับผู้ประกอบการให้ตรวจสอบสภาพอาคารระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงจัดระเบียบพื้นที่ภายในสถานประกอบการไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินเพื่อป้องกันความสูญเสียหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมย้ำให้ผู้ประกอบการยึดความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดบรรหารสุยะสปทลำปางรายงาน
0: สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเตือนประชาชน5จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้นายระมันคันโอรสมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลาย

0: พื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หลังจากนั้นวันที่16ถึง20กรกฎาคมจะมีฝนลดลงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงตลอดช่วงรวมทั้งฝนที่ตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในช่วงดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสได้ออกประกาศเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านติดตามรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัตรต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลย

0: ยคุ้มครองคุณ
1: ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกรับบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่แอป Saluber MD แอป Clinic แอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

วัสดีเจ้าคุณผู้ฟังตีฮักกุท่านเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ปักกันส่องคลื่นความถี่นะเจ้า FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 639กิโลเฮิรตซ์เจ้าช่วงเวลาของรายการเฮาปักกันวันนี้วันอย่างวันดีอากาศดีกลางสัปดาห์แล้ว15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ข้าเจ้าระดารัตเลิศลัคนาวัฒน์สุขิประเสริฐมาแล้วล่นเข้ามาเกือบบัดตันน้องแอนเจนล่นไปห้องพี่มวยเข้าห้องไปจัดก็เมาก็เมาหมอยคุณผู้ฟังเจ้ามีงานรออยู่ตั้งแต่เจ้าแต่เจ้ามายากานี่ก่อน8โมงนี่ออกจากบ้านละแต่ว่ากว่าจะมาถึงที่ยากานี่8โมงปลายเส้นทางประจำนี่บ่ไปละเพราะว่าถ้าจะก่ายหน้าตังสนามกอล์ฟนี่เปิ้นว่ารถติดเนาะเพราะว่าเปิ้นมีทำตรงไหลทางเนี่ยทำทางเพิ่มเติมเนี่ยเพิ่มปรับปรุงซ่อมแซมก็เลยลัดเลาะมาตังปาตันตังวังสิงคำก็ก่อยขับมาขลุ่งคนเดียวเนี่ยนะเจ้าก็มาถึงที่ทำงาน8โมงปลายมาเจ้าตึงวันขนาดว่าไม่ได้ส่งลูกไปโรงเรียนแล้วลูกไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้วนี่มันวิวเนาะคุณผู้ฟังเจ้าเดี๋ยวไม่ได้ส่งลูกไปโรงเรียนเนี่ยเพราะว่าส่งตั้งแต่อนุบาลเนี่ยจนถึงม.4แล้วก็ม5ม6บ่เฮียนสักกรรมไปมหาวิทยาลัยละมันก็เลยรู้สึกว่าช่วงเวลาเจ้าๆที่เราต้องตื่นเจ้าเราต้องขับรถไปส่งลูกเนี่ยมันหายไปไหนเขาควรจะแย่อยังก็เลยมายากการแต่เจ้าเลยก็สำเร็จไปหลายงานนะมาเจ้านี่ถือว่าได้เปรียบคนอื่นตักตวงช่วงเวลาในช่วงเจ้าๆตื่นเจ้าแย่การเจ้าจะได้ปิกบ้านตรงเวลา4โมงเกิงนี่หมวยเกียมตัวละแต่ก่อนนี่นะกว่าจะปิกถึงบ้านเป็น2ทุ่มแล้วก็ยากการก็คือเฮาทุ่มเทกับงานนักสุขภาพเฮาก็ไปตามงานที่เฮาทุ่มเทเนาะพออายุนักขึ้นพยายามเคลียร์งานที่อยู่ในช่วงเวลา4โมงเกิงเตรียมความพร้อมเฮาบ่เอาเปรียบราชการดูแลเฮาก็ทำงานให้เปิ้นเต็มที่เนี่ยถึงเวลาก็ปิกบ้านเนี่ยก็ค่อยขับรถปิกคนเดียวเพราะว่าหูตาบ่ค่อยดีแล้วเนาะสายตายาวนะคุณผู้ฟังบัดเดี๋ยวนี้ก็จะปิกถึงบ้านบัดเดี๋ยวนี้คนเชียงใหม่ก็ต้องใช้เวลาบนท้องถนนเมินเหมือนกันกว่าจะถึงบ้านนี่มันบัดต่ำกว่าเกินชั่วโมงนะคุณผู้ฟังเจ้าขนาดว่าบักไก่ตัวใดปิกบ้านนี่บัดถึงบักเกินซาวโลอ่ะเนี่ยสิบโลไปเนี่ยแต่ใช้เวลาเป็นเกินชั่วโมงเกินชั่วโมงไปก็มีรถติดอยู่นะเจ้าเมื่อแรงเมื่อเจ้านี่ยังบักค่อยติดตัวใดถ้าเราออนนี่ไปหงเฮียนกันแล้วเนี่ยเส้นทางหงเฮียนหลักหงเฮียนใหญ่ๆนี่เขาต้องผ่านพ้นช่วงนั้นหลังจากน้องๆเข้าโรงเรียนวัยทำงานก็จะเริ่มออกไปทำงานกันยากการกันเพราะว่าก็จะได้กระจายในช่วงของการใช้รถบนท้องถนนจะได้บติดกันนักเนาะคุณผู้ฟังเจ้าตะกี้มีแฟนรายการจะตั้งสันปะตองแนะนำงานเพลงเข้ามาแอนเจนบอกว่างานเพลงของไอ้ยังใกล้หัวอัศนีและวสันต์แต่ว่าพี่มวยน้องจำชื่องานเพลงมาได้ FC ที่โทรศัพท์เข้ามาขอแคมสักเตือนนึงนะเจ้าเดี๋ยวโทรปิกมาใหม่ก็ได้คุณแม่แฟนรายการทุกท่านนะวัยรุ่นอย่างเราเราอ่อนจำมาได้และลืมมาตื่นเต้นได้รับสายนะเจ้าช่วงแรกของรายการวันนี้เจ้าคุณผู้ฟังเริ่มต้นกันเรื่องของสภาพอากาศบ้านเฮาอากาศก็ยังดีอยู่บดบ่ค่อยมืดตะใดฟ้าฝนยังมีอยู่พ่องนะเจ้าจริงใหม่ของเฮาฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งโอ้ดูการคาดหมายปริมาณฝนสะสมเจ้าวันนี้เนี่ยฟ้าฝนที่จะตกลงไปนักที่สุดนี่ของเชียงใหม่เฮามีอยู่1อำเภอปุ่นเมฆลอยไปตังอมก่อยนักเหลือเปิ้ลเลยขึ้นมาเป็นโซนสีเหลืองนอกเหนือจากนั้นชาว4อำเภอของเชียงใหม่เฮาฟ้าฝนมีอยู่พ่องนะเจ้าไปนักตี้อมก่อยตี้เดียวเลยอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดจะฮ้อนหน่อยนะเจ้า35องศาเซลเซียสส่งความห่วงใยถึงพี่น้องเกษตรกรตัวนะเจ้าช่วงนี้อาจจะมีฟ้าฝนตกลงมาระวังเรื่องของโรคพืชระวังแมลงศัตรูพืชศัตรูพืชนี่ต้องดูเรื่องของมวลลำไยในลำไยโอ้มวลลำไยในลำไยมาตันได้กินแล้วบ้านมวยในสวนเนี่ยกระรอกมันลงนี่มันปอยังบัตันใหญ่เลยคุณผู้ฟังมันเก็บหน่วยมากินแล้วตกมาโบบะเนี่ยเฮาจะยับมันจะได้ดีบางท่านบอกว่าเฮ้ยเปิ้นอยู่กับเฮาแต่มันกินหมดเสี้ยงหลึงเงาะปลูกไว้นี่มันบัตันจะแดงไปแล้วเก็บกินแล้วนะเจ้า
มาฟงมาเฟืองปลูกไว้นี่จดมุดเลยกระรอกบ้านเฮานี่มันหิวบ่อยเนาะมะม่วงไม่กินมะมดแก่นน่ะกินทิ้งกินขว้างเนี่ยคุณผู้ฟังมันเสียดายมะม่วงมันกินได้น้อยเดียวมันก็เปลี่ยนแก่นใหม่แล้วอ่ะบัดเหลืองเฮือเฮาเลยมันว่าตันนะว่าตันเลยกระรอกในสวนอันนี้ก็ต้องดูแลกันนะเจ้าเรื่องของพืชไร่พืชสวนเรื่องของปศุสัตว์เจ้าอาจจะต้องดูแลเรื่องของโรงเรือนที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรงบ่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งถ้าว่าเกิดฝนฟ้าคะนองขึ้นมาแล้วก็เรื่องอื่นๆก็คือดูแลพื้นที่การเกษตรนะเจ้าอากาศไทยเทได้สะดวกโดยทั่วๆไปนี่ก็คือพื้นที่ทางการเกษตรนี่ท่านจะต้องเป็นห้องว่างให้มันโปร่งอากาศไทยเทได้ดีเพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรานั่นเองเรื่องของพืชผักนะเจ้าช่วงนี้ตระกูลกะหล่ำผักกาดนี่ก็อาจจะต้องระวังเรื่องของโรคใบจุดอันนี้ห่วงใหญ่คุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะเจ้ารวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรที่กำลังยากการกันอยู่บางท่านกำลังเก็บผลผลิตกันอยู่เลยติ้ววิทยุไปต่อยวิทยุเป็นเปื้อนได้ดีที่สุดเลยนะเจ้าเอาล่ะฝากไว้เรื่องของสภาพอากาศเตาอี้ก่อนไปต่อกันที่งานเพลงของคิริบูนเดี๋ยวรอคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาว่าอัศนีวสันต์นั้นเพลงอย่างน้อแต่ช่วงนี้ฟังงานเพลงคิริบูนขอให้เหมือนเดิม

คนสุดท้ายอัศนีงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามา FC จากสันป่าตองบัดเดี๋ยวนี้ชนะเลิศนี่แอนเจนบอกมาเป็นสายแรกตึงวันเลยเจ้าพี่หมวยปกติแล้วนี่จะเป็น FC จะตังหลับปูนนี่ตกละลดไปอยู่อันดับ2ละแล้วก็จะมีมาเรื่อยๆเนาะแอนเนาะนี่คุณผู้ฟังเจ้าช่วงเวลานี้ก็จะมีงานเพลงม่วนๆหลากหลายงานเพลงที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะเจ้าว่าจะขั้นด้วยข้อมูลข่าวสารหน่อยนึงแต่อยากจะเล่าว่าช่วงนี้จะฟีเวอร์กันก็คือจะอินกันเนาะสำหรับความสามารถของเด็กไทยน้องเนเน่เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารนี้มวยก็เป็นคนนึงที่ติดตามเนเน่ละอ่อนที่อยู่จังหวัดภูเก็ตไทยแลนด์มันลิซึมเข้าไปในสมองแต่เลยตอนนี้ in my head ละ in my head ห้องตัวเปิ้นไปก่อนนอนตึงวันมีใครเป็นเหมือนมวยพ่องเนี่ยเตียงคืนนี่ไม่ได้หลับละต้องฟังน้องห้องเพลงก่อนแล้วถึงจะหลับได้สายรอกก็มาจากปกตินี่จะฟังงานเพลงหวานๆจ้าๆเพราะๆเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวลองฟังน้องเน่ละอ่อนคนไทยความสามารถนักเลยแล้วก็เชื่อว่าละอ่อนคนเชียงใหม่ของเราก็มีความสามารถบะแป้นละอ่อนทั้งจังหวัดอื่นๆเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเราจะหาจังเผื่อของเราและเราก็จะช่วยกันเปิ้นห้องว่าเฮื่อน้องๆได้มีเวทีที่เปิ้นได้แสดงความสามารถเราก็จะต้องผลักดันต้องดึงความสามารถของละอ่อนบ้านเราออกมาให้ได้เนาะคุณผู้ฟังเจ้าเนี่ยระดับโลกเปิ้นก็เลยหูจากอู้ไปกับคนลูกไปน้องเน่อเมริกาก็สทาเลนเนี่ยร้อยล้านวิวเข้าไปแล้วมวยก็เป็นคนนึงที่เข้าไปกดนี่น่าจะสักล้านวิวละคนเดียวเข้าไปนั่งดูเนี่ยนะเจ้าดูตึงวันจนคนที่บ้านบอกว่าซอมบี้ถ้าจะอยู่ในสมองไปละแต่แล้วว่าจะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังไปนะตีน้องๆเปิ้นหองเดี๋ยวก่อนนะเจ้าแต่ว่าวันนี้มีงานเพลงหลากหลายเลยที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาต่อเนื่องขั้นกันด้วยศิลปินเด็กไทยของเฮาเน่ไปละฟังงานเพลงต่อนะเจ้าคุณผู้ฟังก่อนที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆมีงานเพลงนี้สายตาโกหกกุ้งตวงสิทธิ์พี่สาวจะตังหลับปูนแนะนำเข้ามาเจ้า

ฟังกันไปส่งงานเพลงต่อเนื่องนะเจ้าฟังม่วนๆเลยขอบคุณแฟนรายการนักๆเลยนะเจ้าในช่วงที่อากาศดีดีอากาศบ่ฮ้อนตะใดแม้ว่าในช่วงนี้ฟ้าฝนจะตกลงมาต่อเนื่องในหลายๆพื้นที่หลายๆท่านต้องใช้ชีวิตบนรถเนาะถือว่าเป็นเนื่องอาชีพที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวนี่เดินทางด้วยความปลอดภัยกันกูท่านนะเจ้าในทุกช่วงเวลาเลยช่วงที่แล้วอุจากกันไปเรื่องของความสามารถของเด็กไทยละออนไทยน้องเนเน่รอยันมวยก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ฟังที่เปิ้ลแสดงบนเวทีแต่ว่าก่อนนี้นะเจ้าอันสักวันสองวันเนี่ยตะวานี่กับตะวานี้ตะวานี้รัฐบาลเปิ้ลได้แสดงความชื่นชมต่อความสำเร็จของน้องเนเน่หรือว่าน้องแพรวรัติการอ้ําลอยอายุก้าหา16ปีเมื่อกี้วันนี้เองละอ่อนภูเก็ตเปิ้ลสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยด้วยการโชว์ฮ้องแล้วก็เล่นกีตาร์สดบนเวทีระดับโลกอย่างอเมริกาสก็อตชาเลนจ์ก็ชนะใจกรรมการถึง4คนเลยนะเจ้าแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมจากถึงคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติซึ่งทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิ้ลก็ฮือหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตฮือเอาช่อดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับน้องเนเน่แล้วก็เกียมก็คือพิจารณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณเยาวชนผู้สร้างแรงบันดาลใจเฮ้อกับน้องเนเน่เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติก็สักเกือบจะปลายปีพุทธศักราช20 กันยายนเนาะของปีนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยทั่วประเทศเลยสิ่งดีๆจะอี้นะเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะหน่วยงานไหนก็น่าจะช่วยขับเคลื่อนช่วยผลักดันละออนบ้านเฮานี่มีความสามารถเก่งในหลายๆด้านไม่ใช่เฉพาะเรื่องของร้องเรื่องของดนตรีนะคุณผู้ฟังเรื่องของวิชาการไปพอเตอร์ข่าวดีๆบางทีบอกค่อยได้มีออกเนาะคุณผู้ฟังละออนบ้านเฮานี่ไปได้เหรียญทองบอกว่าจะแข่งเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของ AI อะยังก็แล้วแต่เตอสิ่งนี้ล่ะเจ้าคนใหญ่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าในส่วนของภาคสื่อเองไม่ว่าเป็นสิ่งที่ควรที่จะนํามาเฮ้อพี่น้องประชาชนได้รับรู้ความสามารถของละออนไทยไอ้เรื่องดีๆนี่เราต้องเปิดเผยกันนักๆเนาะไอ้เรื่องบ่ดีเนี่ยปิดๆไปพ่องก็ได้เถอะว่าอยากจะรับฟังสิ่งดีๆนี่มันเตื้อมันซึมซับเข้าไปมันก็บ่สบายใจมีแต่เรื่องดีๆเข้ามามันก็จะทำให้สังคมเนี่ยมันดีขึ้นนะใครๆก็อยากจะทำดีอย่างคุณผู้ฟังเจ้านี่ก็ดูการแสดงของน้องเนเน่บนเวทีเนี่ยมันลิซึมคือมันซึมซับเข้าไปในสมองนะฟังอยู่ตึงวันคุณผู้ฟังลองฟังดูนี่บางช่วงบางตอนบนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์

ี่ฟังไปก็ขนลุกไปนะคุณผู้ฟังเจ้านี่แหละเจ้าความสามารถมันไม่ใช่ว่าง่ายๆที่จะขึ้นไปสู่เวทีนี้ได้นะคุณผู้ฟังกว่าจะผ่านการกลั่นกรองเนาะกว่าจะเข้าไปถึงรอบออดิชั่นที่เฮาฟังเปิ้นสัมภาษณ์ไปเนี่ยพอไปถึงหรือว่าจะออดิชั่นแต้ๆไปที่อเมริกาแล้วเนี่ยปรากฏว่าเข้าไปสู่เวทีใหญ่เลยและนี่แหละเจ้าละออนไทยความสามารถของน้องเก่งแต้อายุ15เพิ่งจะ16ปีสำหรับน้องแพรวรัตติการอําลอยน้องเนเน่รอยัลต้องสารภาพว่ามวยฟังน้องตึงวันก็คือเลยคุณผู้ฟังจะต้องลุกมาถูบ้านแล้วก็ฟังไปตัวถูบ้านตอนเที่ยงคืนไม่ใครเป็นเหมือนมวยก่อนถูบ้านก่อนเพราะว่ามีน้องหมาอยู่ที่บ้าน2ตัวเพิ่นจะเข้ามาอยู่ในบ้านตัวก่อนนอนมันก็จะถูบ้านด้วยน้ํายาเด็ดตอนตัวนะเจ้าแม้ว่าจะเป็นหมาที่เฮาเลี้ยงอยู่นี่ก็เพื่อความสะอาดของคนที่อยู่ในบ้านนะเจ้าเลี้ยงมาเหมือนลูกแล้วก็จะฟังน้องเนเน่ไปตัวตึงวันนะช่วงนี้ก็จะอินขนาดเลยบอกว่าไปทางไหนก็จะฟังงานเพลงเนี้ยเตียวไปทางซ้ายเตียวไปทางขวานี่แอนเจนก็บอกว่าแอนเจนฟังก่อนแน่เยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ให้กำลังใจนะเจ้าบางบ้านนี่ก็จะมีน้องๆเนี่ยที่ถือว่าเป็นเยาวชนหรือว่าละอ่อนซึ่งก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะเจ้าอย่างที่บอกบางคนนี่เก่งทางด้านวิชาการบางคนเก่งทางด้านร้องเพลงทางด้านดนตรีแล้วแต่เลยเฮาในฐานะที่เป็นผู้ปกครองต้องสนับสนุนนะเจ้าส่งเสริมในสิ่งดีๆให้กับละอ่อนสังคมเฮาก็จะได้ยกระดับดีขึ้นไปเรื่อยๆนะเจ้านี่ก็ถือว่ารัฐบาลก็ได้ให้ความสําคัญกับวันเยาวชนแห่งชาติตัวแล้วก็สนับสนุนให้เยาวชนไทยได้กล้ากึดกล้าทําแล้วก็เปิ้นก็จะเร่งขับเคลื่อนนโยบายยกเรื่องสภาเด็กและเยาวชนผ่านกรมกิจการเด็กและเยาวชนเพื่อที่จะได้ปรับเปลี่ยนกลไกเดิมที่มีอยู่ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นนะเจ้าคุณผู้ฟังเปิดกว้างรับฟังเสียงของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงโดยยกระดับก็คือยกเรื่องสภาเด็กและเยาวชนซึ่งเราก็จะเห็นนะเจ้าความสามารถของน้องๆในทุกๆเวทีกันต่อไปนี่และเจ้าบอกว่าทางด้านทางเทคโนโลยีทางด้านความคิดสร้างสรรค์ละอ่อนสามารถที่จะก้าวไปแข่งขันแล้วก็เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในระดับสากลได้ต่อไปอันนี้ชื่นชมแต่เลยเอ๊ะดูแล้วก็ขนลุกดูได้เห็นรอบนึงอ่ะคุณผู้ฟังไปติดตามกันได้นะเจ้าในทุกๆช่องทางของสื่อบ้านเฮานี่แหละบ่ว่าจะเป็นตั้ง FB เอ่ยตั้ง TikTok เอ่ยหรือว่าตั้งช่องทางวิทยุโทรทัศน์ได้หมดเลยนะเจ้าเอาละเจ้าคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการเอาฟังแฮมสักเนื้องานเพลงกันแล้วกันเนาะมีงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาวันนี้ก็มีศิลปินที่จนกันก็คืออัศนีและวสันต์อีกหนึ่งงานเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังงานเพลงนี้เจ้าอยากได้ยินว่ารักกันและเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ

เข้าสู่ช่วงใต้ของรายการเสน่ห์และหนาและเจ้าคุณผู้ฟังส่งใต้กันนะเจ้าช่วงนี้เจียงใหม่ของเฮาก็ถือได้ว่านับถอยหลังนะเจ้าสาวกว่าวันที่จะเกียมพร้อมรับการตรวจประเมินมรดกโลกก่อนที่คณะผู้แทนจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินแหล่งมรดกวัฒนธรรมตึง8แห่งของจังหวัดเชียงใหม่เฮาซึ่งแต่ละจุดในช่วงนี้เฮาก็จะเห็นว่าเชียงใหม่ของเฮาเปิ้นก็มีการดูแลเรื่องของความสะอาดปรับปรุงแล้วก็ตกแต่งแต่ละสถานที่ให้สวยสดงดงามเพื่อพร้อมรับการตรวจประเมินระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วก็จะประกาศผลภายในปี2570นะเจ้าก็ลุ้นผลไปพร้อมๆกันโอ้เชียงใหม่เฮาสดชื่นขึ้นมานักเลยคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงบรรยากาศจะอี้สะอาดสะอ้านสวยงามแต้ๆเลยต้องสำเร็จอย่างแน่นอนและหมดเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาและเจ้าข้าเจ้าและดารัตลาคุณผู้ฟังไปก่อนวันนี้ลาไปแล้วนะเจ้าสวัสดีเจ้า

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
4: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันตรึงราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ปรับขึ้นรวดเร็วตามตลาดโลกโดยใช้กลไกราคาหน้าโรงกลั่นและเงินกองทุนน้ำมันช่วยพยุงพร้อมให้ความมั่นใจปริมาณน้ำมันสำรองในประเทศยังมีเพียงพอไม่มีปัญหาขาดแคลนแน่นอน
5: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือคปช.ถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาความตึงเครียดในตะวันออกกลางว่ากระทรวงพลังงานจะเข้ามาบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงโดยจะใช้กลไกการลดราคาหน้าโรงกลั่นรวมถึงการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยชะลอการบรรเทาผลกระทบซึ่งขณะนี้ได้นำเงินสัญญากลุ่มโรงกลั่นจำนวน 1,500 ล้านบาทเข้ามาช่วยสนับสนุนการลดราคาหน้าสถานีบริการน้ำมันอยู่แล้วส่วนแนวโน้มการปรับขึ้นราคาน้ำมันหลังจากนี้จะต้องติดตามแบบปันต่อวันแต่หากมีความจำเป็นต้องปรับราคาจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปไม่ให้เกิดการปรับขึ้นแบบกระชากราคาพร้อมยืนยันว่าไทยมีน้ำมันสำเร็จรูปสำรองเพียงพอไม่มีปัญหาขาดแคลนอย่างแน่นอนนพศรแก้วคำรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยกรมสอบสวนคดีพิเศษควบคุมตัวผู้ต้องหาคดีแชร์โฟเร็กครบแล้ว2รายมั่นใจสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมเข้าสู่กระบวนการสอบสวนช่วงปิดสมัยประชุม
6: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีแชร์โฟเร็กว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้จับกุมนางสาวมาริกามากสลุดผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์และเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของคดีส่งผลให้ขณะนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลได้ครบถ้วนแล้วทั้ง2รายส่วนการขยายผลสอบสวนบุคคลอื่นที่มีความเชื่อมโยงโดยเฉพาะนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนั้นทาง DSI เตรียมออกหมายเรียกเพื่อมาให้ปากคำโดยคาดว่าจะดำเนินการในช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้กระบวนการสอบสวนเสร็จสิ้นโดยเร็วเชื่อมั่นว่านายภาวุฒิจะไม่มีพฤติการหลบหนีและพร้อมเข้าชี้แจงข้อที่จริงอย่างแน่นอนสำหรับผู้เกี่ยวข้องอีก22รายที่ DSI ได้ออกหมายเรียกไปก่อนหน้านี้ยืนยันว่าเป็นการดำเนินการตามกรอบของกฎหมายและพยานหลักฐานซึ่งผู้ได้รับหมายเรียกจะต้องเข้าให้การตามกำหนดเวลาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: สหประชาชาติเตือนว่าสตรีและเด็กหญิงกว่า10ล้าน7แสนคนในอัฟกานิสถานจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในปีนี้สำนักงานประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNOCA ประจำอัฟกานิสถานเปิดเผยว่าในปี2569มีสตรีและเด็กผู้หญิงกว่า10ล้าน7แสนคนในอัฟกานิสถานที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเนื่องจากสตรีและเด็กผู้หญิงเหล่านี้ยังคงแบกรับภาระอันหนักอึ้งจากวิกฤตมนุษยธรรมในอัฟกานิสถานด้วยความต้องการด้านสาธารณสุขการปกป้องคุ้มครองและบริการอื่นๆที่จ

0: ำเป็นเพิ่มขึ้นทุกด้าน UNOCA ประจำอัฟกานิสถานยังเตือนว่าการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นสตรีงบประมาณที่ลดลงและอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทำให้ระบบการดูแลสุขภาพมารดาของอัฟกานิสถานเผชิญความกดดันมากขึ้นและมีความเป็นไปได้ที่อัตราการเสียชีวิตของมารดาและทารกแรกเกิดจะเพิ่มขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ยังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 0068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
2: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
3: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
2: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม 2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz
8: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะรวมถึงสามารถที่จะแจ้งข่าวสารพูดคุยในรายการกับเรานะคะ053 276 793วันนี้เรามีการไลฟ์สดผ่านทางเพจของสวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยนะคะทราบไหมคะว่าวันที่30กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะมีหน่วยงานสำคัญระดับภูมิภาคหน่วยงานหนึ่งที่อยู่คู่กับ ชาวเหนือมาช้านานนะคะจะครบรอบ25ปีหน่วยงานนั้นก็คือศาลปกครองเชียงใหม่ค่ะถือว่าเป็นศาลปกครองในภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทยนะคะแล้วก็หลายท่านเลยอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่ยังไม่แน่ใจว่าคดีปกครองคืออะไรแล้วก็เรานี่จะพึ่งพาหน่วยงานจะไปปรึกษาหารือจะได้รับความช่วยเหลือจากศาลปกครองยังไงนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางด้านนายเฉลิมวุฒิเครืออินผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ที่จะมาพูดคุยเจาะลึกภารกิจแล้วก็แนะนำช่องทางการบริการต่างๆให้พวกเราฟังกันค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะ
9: สว
8: ั
9: สดีครับ
8: ค่ะก็ได้แนะนำตัวกับทั้งผู้ฟังทางบ้านสักนิดนึงค่ะเพราะว่าเห็นว่าได้มารับตำแหน่งใหม่ด้วยนะคะ
9: ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็กับผมนายเฉลิมวุฒิเครืออินนะครับเป็นผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่นะครับเพิ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะเดิมเป็นผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองอยู่ที่พิษณุโลกครับ
8: ครับค่ะก็ดีต้อนรับนะคะเพราะว่าจะมีภารกิจต่างๆที่ตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นการให้บริการประชาชนแล้วก็จะมีเรื่องของการพูดกล่าวถึงเรื่องของตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่หรือว่ามีภารกิจต่างๆบทบาทในการช่วยเหลือคุ้มครองนะคะให้แนะนำศาลปกครองสักนิดนึงว่าตั้งอยู่ที่ไหนยังไงแล้วก็มีภารกิจยังไงค่ะสถิติการดำเนินงานของแต่ละปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง
9: ครับอย่างที่ผู้ดำเนินรายการเกริ่นไปนะครับว่าปีนี้เป็นปีที่25นะฮะก็ถ้าเป็นคนก็เข้าสู่เบญจเพสนะฮะก็เป็นปีที่25ก็อยากจะบอกกล่าวให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบภารกิจของศาลปกครองอีกสักครั้งนะฮะก็ของเราก็มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดแต่ว่าหลายท่านอาจจะได้ยินคำว่าศาลปกครองก็อาจจะคล้อยตามจะเกี่ยวข้องกับผู้ปกครองผู้เยาว์อะไรหรือเปล่านะฮะแต่ว่าในที่นี้ขออธิบายเป็นอย่างนี้ครับว่าในระบบศาลของบ้านเราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นกรณีเราจะแยกเป็นอย่างนี้แยกกรณีของคู่พิพาทนะฮะคู่พิพาทแต่เดิมเนี่ยเราจะได้ยินว่าคู่พิพาทที่เป็นเอกชนกับเอกชนนั่นก็คือบุคคลกับบุคคลนะฮะแต่ว่าการมีข้อพิพาทกันเนี่ยนอกจากที่เป็นเอกชนกับเอกชนแล้วเนี่ยยังมีข้อพิพาทประเภทหนึ่งนะฮะที่เป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับหน่วยงานทางปกครองที่ของเจ้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งนะหรือว่าแม้กระทั่งจะเป็นเจ้าที่ของรัฐกับหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองนะฮะอันนี้กรณีขอย้อนไปอีกสักนิดนึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยระบบศาลของประเทศไทยเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคู่พิพาท ที่ได้นำเสนอไปว่าไม่ว่าจะเป็นคู่พิพาทของเอกชนเองหรือว่าหน่วยงานทางความของเจ้าที่ของรัฐเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทไหนนะฮะก็จะฟ้องที่ศาลยุติธรรมนะฮะนั่นก็คือศาลสถิตยุติธรรมที่เราได้รับรู้มาซึ่งตั้งมากว่าร่วมร้อยกว่าปีเพราะฉะนั้นก็ในยุคที่มีการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมเนี่ยเราเรียกว่าเป็นระบบศาลเดี่ยวนั่นหมายความว่าทั้งคู่กรณีคู่พิพาทที่เป็นซิกเอกชนก็ดีหรือว่าหน่วยงานทำครองเจ้าที่ของรัฐก็ดีเนี่ยก็ยังต้องขึ้นศาลยุติธรรมอยู่นะเพราะนั้นหลังจากนั้นเมื่อรัฐธรรมนูญปี2540นะฮะได้มีการบังคับใช้เนี่ยรัฐธรรมนูญ40เองเนี่ยก็ได้กำหนดให้มีศาลปกครองเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็จะต้องมีระบบศาลซึ่งเรียกว่าเป็นอีกศาลหนึ่งละที่จะมาเป็นศาลที่มาชี้ขาดวิจัยในกรณีข้อพิพาทที่เอกชนฝ่ายหนึ่งกับหน่วยงานรับครองเจ้าที่ของรัฐด้วยกันนะเพราะนั้นคดีที่เกี่ยวข้องกับคู่กรณีที่เป็นรัฐหรือเจ้าที่ของรัฐเนี่ยก็จะมีระบบศาลปกครองขึ้นมารองรับนะเพราะนั้นในเมื่อมีรัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีศาลปกครองเนี่ยตัวพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเองก็มีการบังคับใช้เมื่อปี2542คือ2ปีหลังจากเกิดรัฐธรรมนูญปี40หลังจากนั้นก็ถ้าพูดถึงภาพใหญ่เนี่ยศาลปกครองในส่วนกลางเราเริ่มเปิดเมื่อวันที่9มีนาคม2544นะปัจจุบันก็25ปีกว่าละนะฮะแล้วก็หลังจากที่เปิดในส่วนกลางแล้วเนี่ยศาลปกครองก็ได้มีการเปิดทำการยังภูมิภาคนะฮะซึ่งของศาลปกครองเชียงใหม่เองเนี่ยเราถือว่าเป็นศาลภูมิภาคแห่งแรกที่ได้เปิดทำการคือได้เปิดทำการเมื่อวันที่30กรกฎาคม2544นะฮะก็ย่างเข้าสู่ปี25นะฮะโดยการที่ในช่วงแรกเนี่ยเราก็ ยังคงเช่าตึกเขาอยู่นะฮะถ้าท่านผู้ฟังหลายท่านนึกถึงก่อนที่จะมีห้างเมย่าสมัยก่อนนะฮะเราก็จะไปเจอบริษัทผาแดงอินดัสทรีอยู่ตรงบริเวณเยื้องๆกับห้างเมย่าในปัจจุบันนะศาลปกครองก็ได้ไปเช่าที่ทำการของบริษัทผาแดงอินดัสทรีซึ่งตั้งอยู่เลขที่22ถนนเชียงใหม่ลำปางตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่นะฮะซึ่งตอนนั้นก็เปิดทำการเรียกว่าได้เป็นที่ทำการชั่วคราวจนกระทั่งปัจจุบันก็คือนับตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2553เป็นต้นมาเนี่ยเราก็ได้ย้ายที่ทำการมายังปัจจุบันนะฮะโดยตั้งอยู่เลขที่333ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าบริเวณสารกลางนั่นเองนะฮะก็ตรงนี้ก็ตั้งอยู่บนถนนชตนาตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็ปัจจุบันก็ตั้งอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็ศาลปกครองเชียงใหม่เองเนี่ยมีเขตอำนาจอยู่8จังหวัดก็คือจังหวัดในภาคเหนือตอนบนก็คือเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนพะเยาแพร่และน่านนะฮะอันนี้ก็เป็นกรอบภารกิจคร่าวๆเรื่องของที่มาที่ไปของศาลปกครองครับผม
8: ค่ะก็เห็นเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้ดูจากสถิติการดำเนินงานแล้วเนี่ยในรอบ25ปีที่ผ่านมามีทั้งจำนวนคดีนะคะที่แล้วเสร็จวันที่เปิดศาลหรือว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่ระหว่างการบังคับคดีก็มีนะคะแล้วก็มีถึงประเภทคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองด้วยนะคะที่ผ่านมามีการปฏิบัติงานยังไงบ้างแล้วก็หน้าที่ภารกิจทั้งคดีปกครองและตัวอย่างคดีที่พบบ่อยๆนะคะมีอะไรบ้างค่ะ
9: ครับก็นับตั้งแต่เปิดทำการเมื่อปี44จนเข้าสู่ปัจจุบันคือปี25นะฮะศาลปกครองเชียงใหม่เนี่ยถือว่าเป็นศาลปกครองแห่งแรกและก็ปัจจุบันถือว่าเป็นศาลปกครองที่มีจำนวนสถิติคดีค่อนข้างที่จะเป็นอันดับต้นๆของศาลภูมิภาคนะฮ
8: ะ
9: นับตั้งแต่เปิดทำการศาลปกครองมาเนี่ยเรามีคดีรับเข้าทั้งหมดอยู่ 12,734 คดีนะฮะแล้วก็ปัจจุบันมีการพิจารณาแล้วเสร็จเนี่ย 11,139 คดีแล้วก็คงค้างปัจจุบันประมาณ 1,500 กว่าคดีนะฮะซึ่งก็ปัจจุบันก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาก็ตรงนี้ก็เราก็เห็นอกเห็นใจในกรณีของผู้ฟ้องนะที่พยายามใช้สิทธิ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองในส่วนของศาลปกครองเองก็พยายามที่พิจารณาคดีเพื่อให้เป็นไปโดยเป็นธรรมและรวดเร็วและทันสมัยนะครับปัจจุบันเนี่ยนอกจากคดีที่คงค้างแล้วเนี่ยหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาเนี่ยคดีดังกล่าวเนี่ยถ้าเรานึกถึงระบบของศาลยุติธรรมนะฮะเวลาเราฟ้องคดีแพ่งอะไรก็ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิติกรรมสัญญาถ้าศาลพิพากษาให้ฝ่ายไหนจะต้องทำอย่างไรหรือบังคับให้ชดใช้เงินเนี่ยก็จะต้องมีการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองก็เช่นเดียวกันนะฮะกรณีที่ศาลปกครองมีคำบังคับออกมาว่าจะต้องทำอย่างไรเนี่ยเพราะฉะนั้นการบังคับคดีก็จะต้องมีเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองปัจจุบันภารกิจในการด้านการบังคับคดีปกครองของเราเนี่ยตั้งแต่เปิดทำการมาเรามีภารกิจในเรื่องของการบังคับคดี 1,744 คดีนะแล้วก็ปัจจุบันดำเนินการบังคับคดีแล้วเสร็จประมาณ 1,400 กว่าปัจจุบันก็อยู่ระหว่างดำเนินการบังคับคดี300กว่าคดีนะฮะก็ตรงนี้ก็คือเป็นสถิตินะฮะต่อข้อคำถามที่ว่าแล้วภารกิจที่เราทำทั้งหมดเนี่ยถ้าจะยกตัวอย่างเป็นประเภทคดีที่เกี่ยวข้องว่าสามารถฟ้องต่อศาลปกครองได้เนี่ยก็อยากจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้ว่ากรณีของศาลปกครองเนี่ยเรามีคดีประเภทคดีที่สามารถที่ศาลปกครองจะรับไว้พิจารณาเนี่ยเป็นลักษณะคดีพอแยกประเภทได้ประมาณสัก5ประเภทนะฮะซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายนะฮะในที่นี้ก็คือประเภทแรกเป็นคดีเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐเนี่ยกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะไม่ชอบด้วยกฎหมายยังไงซึ่งกฎหมายบัญญัติต่อว่าเช่นกรณีเจ้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครองเนี่ยไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจนอกเหนืออำนาจหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายสร้างภาระเกินความจำเป็นไม่ถูกต้องในสาระสำคัญแล้วก็เลือกปฏิบัติตลอดจนไม่ว่าจะเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะเพราะฉะนั้นความไม่ชอบทั้งหมดที่ได้กล่าวไปเนี่ยก็ถ้าตัวคู่กรณีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางปกครองเจ้าที่ของรัฐเนี่ยได้รับการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายข้างต้นเนี่ยผู้ได้รับความเสียหายนั้นก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ทางศาลปกครองในการฟ้องต่อศาลโดยขอให้ศาลเพิกถอนการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นนะฮะเพราะนั้นในเรื่องของการฟ้องเพิกถอนถ้ายกตัวอย่างให้เห็นชัดก็อย่างเช่นกรณีของไม่ว่าจะเป็นการออกกฎระเบียบนะฮะอย่างเช่นกรณีของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยอาจจะออกระเบียบ มาบังคับใช้กับนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นระเบียบเรื่องของการแต่งกายระเบียบเรื่องของทรงผมหรือระเบียบในการทำวิทยานุพลเป็นต้นนะถ้าสมมติว่าเห็นว่าตัวกฎระเบียบเนี่ยออกมาไม่ชอบด้วยกฎหมายตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคดีประเภทนี้สามารถที่จะฟ้องเพิกถอนกฎได้แล้วก็ตัวอย่างอย่างกรณีของคำสั่งอย่างเช่นเวลาเราจะไปใช้บริการกับหน่วยงานของรัฐกรณีอย่างเช่นเราไปขออนุญาตประกอบกิจการขออนุญาตสร้างอาคารหรือขออนุญาตอย่างอื่นเป็นต้นเนี่ยเวลาเจ้าที่ของรัฐก็จะใช้อำนาจว่าจะอนุมัติอนุญาตให้เราหรือไม่นะแต่ถ้าเราไปขออนุญาตแล้วหน่วยงานของรัฐอาจจะปฏิเสธไม่ออกคำบังคับไม่ออกใบอนุญาตให้เราแต่โดยเราเห็นว่าการออกคำสั่งนั้นอาจจะมองเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่งนะเพราะนั้นก็สามารถที่จะยื่นฟ้องเพิกถอนคำสั่งได้อันนี้คือคดีประเภทแรกนะส่วนครับผมส่วนประเภทที่สองก็คือกรณีที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยละเลยต่อหน้าที่ถ้าพูดถึงการละเลยก็คือเวลาเราไปยื่นขอให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยทำอย่างใดอย่างหนึ่งปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐอาจจะไม่ได้ทำให้เรานะเพราะนั้นคดีประเภทนี้ถ้าพูดตามภาษากฎหมายก็เขาเรียกว่าคดีที่หน่วยงานทางปกครองเจ้าที่ของรัฐเนี่ยละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าคดีนี้ก็ผู้ได้รับความเสียหายก็สามารถที่จะยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อให้ศาลได้สั่งให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าที่ของรัฐนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดอันนี้ก็คือประเภทที่สองส่วนประเภทที่สามเป็นเรื่องของความรับผิดทางละเมิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรณีหน่วยงานของรัฐเนี่ยกระทำการไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือละเลยต่อหน้าที่หรือใช้อำนาจไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ดีเนี่ยหากก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ตัวเอกชนหรือผู้รับความเดือดร้อนเสียหายจากหน่วยงานของรัฐดังกล่าวเนี่ยก็ยังสามารถที่จะฟ้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้กระทำการงดเว้นกระทำการหรือให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นประเภทที่3และอีก2ประเภทก็คือประเภทที่4เป็นคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองส่วนใหญ่ที่เราเจอก็จะเป็นลักษณะของคดีที่เอกชนฝ่ายหนึ่งไปทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐนะซึ่งจะต้องเข้านิยามของสัญญาทางปกครองก็คือฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นรัฐหรือผู้กระทำการแทนรัฐแต่ถ้าเป็นสัญญาที่เอกชนกับเอกชนเนี่ยก็จะไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมนะเพราะอันนี้ก็จะเป็นกรอบคร่าวๆในเรื่องของสัญญาแล้วก็ต้องเป็นสัญญาเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติหรือสัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทำบริการสาธารณะเป็นต้นอันนี้ก็ถ้ามีข้อพิพาทการคู่สัญญาก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ฟ้องศาลปกครองนะฮะแล้วก็คดีประเภทสุดท้ายที่พอจะยกตัวอย่างก็คือคดีอื่นที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองกรณีนี้กฎหมายเปิดโอกาสให้ว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งที่ได้บัญญัติให้ว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเอามาฟ้องต่อศาลปกครองนะฮะซึ่งปัจจุบันก็ถ้าเห็นชัดก็จะเป็นขอยกตัวอย่างเรื่องพระราชบัญญัติเรื่องของอนุญาโตตุลาการนะฮะก็ถือว่าพระราชบัญญัติตัวนี้เป็นเรื่องของการที่คู่สัญญาได้มีข้อพิพาทกันแต่ในสัญญาเขาอาจจะระบุว่าถ้าหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะยังไม่ไปฟ้องศาลเราอาจจะมีคนกลางเข้ามาพูดคุยแล้วก็วินิจฉัยว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องปฏิบัติยังไงถ้ากรณีเนี้ยถ้าคณะกรรมการเขาเรียกว่าวิจัยชี้ขาดเนี่ยซึ่งทำหน้าที่แล้วก็ชี้ไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยคู่กรณีคู่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ได้รับความพอใจนะเพราะนั้นก็กฎหมายก็บอกว่าถ้าได้รับความเสียหายหรือไม่พอใจตรงนั้นเห็นว่าไม่ชอบเนี่ยก็สามารถที่จะฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนคำวิจัยในเรื่องของอนุญาโตตุลาการได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างประมาณสัก5เรื่องนะครับผม
8: ค่ะก็เห็นบอกว่าครอบคลุมทั้ง8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเลยนะคะแล้วก็เห็นบอกเป็นเรื่องที่ดินบ้างสิ่งแวดล้อมบ้างแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ของท้องถิ่นบ้างนะคะก็เห็นว่าได้พบบ่อยๆแล้วทีนี้บางท่านเนี่ยก็ยังงงว่าเอ๊ะและขั้นตอนในการยื่นฟ้องให้ง่ายขึ้นนะคะประชาชนรู้สึกว่าบางทีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆต้องการยื่นฟ้องคดีปกครองจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงมีขั้นตอนยุ่งยากไหมแล้วก็จำเป็นต้องจ้างทนายความเหมือนศาลอื่นๆหรือเปล่าคะ
9: ครับตรงนี้ก็ขอต่อยอดจากคดีประเภทที่ได้นำเสนอไปว่ามีประมาณสัก5ประเภทซึ่งเป็นตัวอย่างเบื้องต ้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของคดีถ้าสมมติว่าเป็นคดีพิพาทที่นำเสนอข้างต้นแล้วเนี่ยการฟ้องคดีใช่ว่าการฟ้องคดีเข้าลักษณะดังกล่าวแล้วศาลจะรับนะฮะอันนี้ก็คือถือว่าการฟ้องคดีปกครองเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขการฟ้องคดีนะก็ขออธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังงี้ว่าเวลาเราจะฟ้องคดีเนี่ยศาลได้กำหนดเงื่อนไขอยู่หลายประการอยู่เงื่อนไขแรกที่สำคัญที่สุดก็คือที่ศาลจะสามารถรับไว้พิจารณาก็คือ1ตัวผู้ฟ้องเองเนี่ยต้องเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะได้รับเดือดร้อนเสียหายหรือถูกโต้แย้งสิทธิ์ในเรื่องนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความเดือดร้อนเสียหายเนี่ยยกตัวอย่างเช่นกรณีของคำสั่งทางปกครองคำสั่งที่เห็นว่าคำสั่งไม่อนุมัติให้ก่อสร้างอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารเพราะฉะนั้นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายในเรื่องนี้ก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคำสั่งที่ไม่อนุญาตนะเพราะฉะนั้นหากเป็นบุคคลอื่นก็ถือว่าไม่ใช่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยตรงนะอันนี้ก็ยกตัวอย่างเรื่องของเงื่อนไขเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและก็เงื่อนไขต่อไปอย่างเช่นเงื่อนไขว่าจะต้องแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายหรือถูกเยียวยาเรื่องนั้นก่อนถ้ายกตัวอย่างให้เห็นชัดก็คือกฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการออกคำสั่งทางปกครองซึ่งแฝงอยู่ในกฎหมายอื่นๆเนี่ยมักจะกำหนดว่ากรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ออกคำสั่งแล้วเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าถ้าไม่พอใจแล้วเนี่ยจะต้องมีการยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปนะแล้วถ้าผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปวิจัยอย่างไรแล้วเราเห็นว่าไม่ยังไม่ชอบหรือยังไม่คลางแคลงเรื่องของความไม่ถูกต้องอยู่เนี่ยก็ถึงจะมาใช้สิทธิ์ทางศาลได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการวิจัยในกฎหมายมีเจตนารมณ์มุ่งหมายอยากให้จบในฝ่ายหน่วยงานของรัฐหรือฝ่ายปกครองก่อนถ้าจบแล้วผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปเนี่ยยังยืนยันในคำสั่งเดิมก็จึงจะมาฟ้องต่อศาลปกครองได้อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่เขาเรียกว่าถ้ากฎหมายกำหนดให้ทำแบบไหนก่อนที่จะมาฟ้องศาลต้องไปดูกฎหมายรายเฉพาะนะฮะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างอย่างกรณีของคำสั่งทางปกครองแล้วก็เป็นเงื่อนไขอื่นๆคำขอก็ต้องขอให้ศาลออกคำบังคับตามที่กฎหมายกำหนดก็คืออย่างกรณีของออกคำสั่งไม่ชอบก็ต้องขอให้เพิกถอนนะจะบอกว่าขอให้ลงโทษข้าราชการคนนั้นคนนี้อันนี้ก็คือเป็นคำขอที่ศาลไม่สามารถออกคำบังคับได้แล้วก็เงื่อนไขอื่นที่จะอาจจะคล้ายๆกับทางศาลยุติธรรมก็คือเงื่อนไขเรื่องกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีซึ่งถ้าพูดภาษาง่ายๆก็อาจจะเรียกสั้นๆว่าอายุความนั่นเองเพราะนั้นคดีแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีการกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีอยู่เพราะฉะนั้นหากมีการฟ้องเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดศาลก็จะอาจจะไม่รับคำฟ้องได้นะอันนี้คือเงื่อนไขคร่าวๆนะฮะแล้วส่วนการฟ้องคดีถามว่าเป็นการฟ้องคดียุ่งยากไหมจะต้องมีทนายไหมบอกได้เลยว่าคดีปกครองเนี่ยเรามีความมุ่งหมายให้การฟ้องคดีเป็นเรื่องง่ายและก็ไม่จำเป็นจะต้องมีทนายความง่ายแบบไหนก็คือลักษณะของการยื่นคำฟ้องเนี่ยเราสามารถยื่นคำฟ้องหลักๆแล้วสามารถที่จะมายื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองนะที่ทำการศาลปกครองเชียงใหม่เองแล้วเนี่ยก็ยังสามารถยื่นฟ้องทางไปรษณีย์ได้ด้วยนะฮะก็คือแต่จะต้องเป็นการยื่นฟ้องทางไปรษณีย์ของลักษณะไปรษณีย์ลงทะเบียนอันนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องได้ฟ้องทางไปรษณีย์นอกจากนั้นปัจจุบันก็ฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นก็คือการฟ้องทางออนไลน์นะก็จะมีระบบการฟ้องคดีอิเล็กทรอนิกส์ฟ้องทางโทรศัพท์ก็ได้ด้วยนะแล้วก็ปัจจุบันกฎหมายก็บอกว่าหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆนะซึ่งปัจจุบันเรายังมีเฉพาะระบบนี้ไม่แน่ในอนาคตอาจจะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการฟ้องได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการฟ้องก็ฟ้องง่ายแล้วก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยฮะถ้าเป็นกรณีที่เป็นการฟ้องเพิกถอนคำสั่งว่าไม่ชอบหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่เว้นแต่เรื่องเดียวที่จะเก็บค่าธรรมเนียมก็คือมีการฟ้องร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายหรือว่าสินไหมทดแทนหรือกรณีการฟ้องละเมิดที่เรียกค่าเสียหายเป็นตัวเงินนะฮะแล้วก็ถ้าสามารถคำนวณทุนทรัพย์เป็นตัวเงินได้ก็จะเป็นการเก็บค่าธรรมเนียมอัตราเช่นเดียวกับตามกฎหมายแพ่งเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคร่าวๆที่สามารถดำเนินการได้ในคดีทางปกครองครับผม
8: ค่ะเห็นบอกว่ามีศูนย์ไก่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยอีกหนึ่งบริการที่น่าสนใจนะคะก็เป็นบริการที่ช่วยให้ข้อพิพาทจบลงได้รวดเร็วละมุนละม่อมนะคะศูนย์นี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็มีคดีอะไรเกิดขึ้น
9: ครับถ้าผู้ฟังพูดถึงการไกล่เกลี่ยเราก็คงจะได้ยินการไกล่เกลี่ยในหลายกระบวนการนะฮะไม่ว่าจะเป็นชั้นตำรวจก็อาจจะมีการเจรจาไกล่เกลี่ยหรือแม้กระทั่งในชั้นของศาลยุติธรรมเองเนี่ยก็มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกิดขึ้นฮะคำว่าไกล่เกลี่ยในที่นี้ก็คือว่าถ้ามองโดยองค์รวมเนี่ยก็คือการเป็นการยุติข้อพิพาททางเลือกนะภาษากฎหมายใช้อย่างนั้นว่านอกจากที่จะมาใช้ศาลเพื่อให้มีการวินิจฉัยชี้ขาดลงไปเนี่ยการไกล่เกลี่ยถ้าคู่กรณีสามารถตกลงกันได้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ข้อพิพาทนั้นยุตินะฮะซึ่งศาลปกครองเองก็นำการระงับข้อพิพาททางเลือกก็คือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองมาใช้บังคับนะฮะแต่ว่าเงื่อนไขก็จะมีเงื่อนไขแล้วก็มีกฎเกณฑ์อยู่นะฮะว่ากรณีของการที่จะยื่นขอไกล่เกลี่ยในทางคดีปกครองแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นจะต้องมีการฟ้องคดีต่อศาลและเป็นคดีปกครองแล้วก็คดีอยู่ที่ศาลเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรณีที่ไม่ใช่เป็นคดีที่มีการยื่นฟ้องต่อศาลแล้วเนี่ยจะมาขอให้ศาลไกล่เกลี่ยในชั้นนี้ก็คงจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเพราะฉะนั้นการไกล่เกลี่ยจะต้องมีการฟ้องคดีต่อศาลแล้วก็การไกล่เกลี่ยเนี่ยสามารถไกล่เกลี่ยได้ในเรื่องของที่ผมได้เสนอไปเบื้องต้นก็คือยกเว้นเรื่องแรกที่เป็นการมองว่าคำสั่งหรือกฎการกระทำไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าเขาเรียกว่าเจตนารมณ์หรือหลักการของการไกล่เกลี่ยเนี่ยเราจะต้องหลักการไกล่เกลี่ยที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ถ้ามันมีการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของอ้างเรื่องของความไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยคดีประเภทแรกเนี่ยจะไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้นั่นหมายความว่าคดีประเภทที่2ก็คือคดีเกี่ยวกับละเลยต่อหน้าที่คดีสัญญาคดีละเมิดเหล่านี้จะสามารถที่จะไกล่เกลี่ยได้แล้วก็เราก็จะมีตุลาการศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่เป็นตุลาการผู้ไกล่เกลี่ยเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังมีข้อพิพาทเกี่ยวกับคดีทางปกครองแล้วก็เข้าเงื่อนไขที่ได้นำเสนอไปข้างต้นสามารถที่จะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อที่จะสามารถใช้วิธีในการไกล่เกลี่ยพอไกล่เกลี่ยแล้วถ้าสามารถไกล่เกลี่ยแล้วก็สามารถยุติได้ศาลก็จะให้ทำสัญญาบันทึกข้อตกลงตามผลที่ไกล่เกลี่ยแล้วศาลก็ออกคำพิพากษาให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือสัญญาที่มีการไกล่เกลี่ยนั้นอันนี้ก็คือสาระสำคัญคร่าวๆของการไกล่เกลี่ยในคดีปกครองครับผม
8: ค่ะก็คือได้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าบางท่านก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องของขั้นตอนต่างๆการให้บริการนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยตามยุคตามสมัยของยุติธรรมเนี่ยเราก็มีระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามานะคะระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเป็นงานเกี่ยวกับคดีที่ใช้งานระบบนั่งพิจารณาคดีทางจอภาพการใช้บริการคัดสำเนาคำพิพากษาผ่านแอปพลิเคชันนะคะหรือจะขอปรึกษาคดีออนไลน์ก็ได้นะคะค่ะแต่ละอย่างนี้มีคนเข้ามาปรึกษาเยอะไหมคะในออนไลน์ตอนนี้ค่ะ
9: ครับก็อย่างนี้นะครับก็ศาลปกครองเชียงใหม่เนี่ยก็ถือว่ามีเขตอำนาจครอบคลุม8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะฮะซึ่งหลายท่านขอทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าเนื่องจากภารกิจของเราเขตอำนาจเนี่ยมีอยู่8จังหวัดนะฮะเพราะฉะนั้นการบริการประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรมเนี่ยก็นอกจากจะใช้บริการในการฟ้องที่ศาลปกครองที่ทำการศาลปกครองเชียงใหม่โดยตรงแล้วเนี่ยเราก็ยังเปิดช่องทางอื่นๆเพื่อที่จะให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ในการโต้แย้งสิทธิทางปกครองที่เห็นว่าหน่วยงานทำครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าศาลปกครองก็เลยมีการบัญญัติกฎหมายในเรื่องของการพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็มีระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ปี2562นะฮะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการพิจารณาคดีปกครองโดยระบบดังกล่าวเนี่ยเริ่มตั้งแต่การยื่นฟ้องฮะการยื่นฟ้องโดยหลักเนี่ยถ้าปกติเนี่ยเวลาเราจะยื่นฟ้องเนี่ยเราเดิมมันมี2ทางเลือกก็คือจะฟ้องด้วยตัวเองโดยเดินทางมาที่ทำการของศาลปกครองแห่งนั้นๆแล้วก็ยื่นฟ้องทางไปรษณีย์แต่ว่าการยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเรียกว่าอยู่ที่ไหนบนผืนแผ่นดินไทยหรือว่าแม้กระทั่งอยู่ต่างประเทศเองก็สามารถที่จะยื่นฟ้องได้เขาเรียกได้ว่า anywhere และ anytime ก็คือทุกที่ทุกเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อระบบการฟ้องคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นำมาบังคับใช้เนี่ยก็จะสะดวกแก่ผู้ฟ้องคดีเพราะว่าไม่ว่าจะฟ้องเวลาไหนก็ได้แต่ว่าเรามีเงื่อนไขกฎเกณฑ์เรื่องของการฟ้องอิเล็กทรอนิกส์นิดนึงนะว่าจะนับวันเวลายังไงเพราะว่าถ้าเรานึกถึงระบบราชการเปิด8โมง ครึ่งถึง4โมงครึ่งแล้วของคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์จะกำหนดยังไงเรามีกรอบกฎหมายกำหนดให้จำง่ายๆก็คือว่าถ้าเราฟ้องในเวลาทำการของวันนั้นเนี่ยก็จะถือว่าฟ้องวันนั้นนะเพราะว่ามันมีผลเรื่องของอายุความหรือระยะเวลาการฟ้องคดีว่าไปฟ้องอาจจะฟ้องเมื่อพ้นแต่ว่าถ้าเป็นการฟ้องหลังเวลาทำการก็คือหลัง 4:30 นเนี่ยกฎหมายบอกว่าจะถือว่าเป็นการฟ้องในวันที่เปิดทำการถัดไปนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหลักการของกฎหมายเพราะว่าถึงแม้เราจะให้ฟ้องตลอด24ชั่วโมงเนี่ยแต่ก็มีกฎเกณฑ์กำหนดนิดนึงนะอันนี้ก็คือเป็นการฟ้องเพื่ออำนวยความสะดวกนั่นเองแล้วก็นอกจากการฟ้องแล้วเนี่ยเมื่อมีการฟ้องอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยเรามักจะได้ยินว่าผู้ถูกฟ้องจะต้องยื่นคำให้การต่อศาลนะการยื่นคำให้การก็สามารถที่จะยื่นทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นะแล้วก็ระบบคำคู่ความยื่นคำร้องคำขออื่นๆเนี่ยสามารถที่จะยื่นคำฟ้องได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นนะแล้วก็ปัจจุบันก็จะมีระบบที่ติดตามสถานะคดีผ่านระบบออนไลน์ให้ด้วยนั่นหมายความว่าคดีของเราเนี่ยเราอยากติดตามเนี่ยว่าคดีนี้ศาลพิจารณาไปถึงไหนชั้นไหนแล้วเราก็สามารถที่จะมีแอปพลิเคชันหรือระบบติดตามออนไลน์ให้ด้วยนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือที่อย่างที่ผู้ดำเนินการพูดถึงเรื่องของการนั่งพิจารณาผ่านทางจอภาพอันนี้ก็เป็นระบบเขาเรียกว่านำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะปกติในเรื่องของการพิจารณาพิพากษาคดีเนี่ยคู่กรณีต้องมาอยู่ต่อหน้าศาลนั่นก็คือห้องพิจารณาคดีนั่นเองนะแต่ว่าระบบการประชุมทางจอภาพเนี่ยเราอำนวยความสะดวกให้กับคู่กรณีไม่ว่าจะฝ่ายไหนนะฮะเพื่อที่จะเชื่อมสัญญาณกับทางศาลปกครองโดยแรกๆเนี่ยเราเปิดเรื่องของการประชุมทางจอภาพหรือนั่งพิจารณาทางจอภาพเนี่ยเราจะอนุญาตให้เชื่อมเฉพาะที่ทำการศาลกับที่ทำการศาลอย่างเช่นผู้ฟ้องอาจจะมีมูลคดีไปอยู่ที่ศาลปกครองพิษณุโลกแต่ว่าอาจจะพำนักหรือที่ทำงานอยู่ใกล้ๆเชียงใหม่ก็จะสามารถที่จะมาใช้อุปกรณ์ในการนั่งพิจารณาคดีก็คือทางจอภาพที่ศาลปกครองเชียงใหม่นะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยกฎหมายก็อนุญาตให้เชื่อมสัญญาณกับที่ทำงานหรือที่บ้านได้ด้วยนะ mm-hmm. เพียงแต่ว่าผู้ฟ้องก็ต้องใช้สัญญาณนั้นมีการทดสอบให้เขาเรียกว่าสัญญาณภาพสัญญาณเสียงต้องชัดเจนมีการทดสอบก่อนแล้วก็ถ้าโอเคศาลก็อนุญาตให้เชื่อมนั่นก็คือสามารถที่จะใช้ในการนั่งพิจารณาคดีของศาลหรือแม้กระทั่งมาฟังคำพิพากษาของศาลอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพิจารณาทางจอภาพแล้วก็หลังจากศาลมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยเดิมเนี่ยไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเทคโนโลยีเรื่องของออนไลน์เนี่ยเราก็จะให้ทางคู่กรณีเนี่ยฝ่ายไหนที่อยากมาคัดคำพิพากษาเนี่ยต้องเดินทางมาที่ทำการศาลก็จะคัดคำพิพากษาไปเพราะว่าไม่ว่าคดีประเภทไหนคดีปกครองคดีอาญาคดีแพ่งเนี่ยก็จะจบด้วยว่าจะต้องมีการคัดคำพิพากษานั้นเอาไปใช้เพื่ออ้างสิทธิ์อะไรต่างๆเดิมไม่แต่จะต้องมาที่ทำการแต่เดี๋ยวนี้เราก็พัฒนาไปไกลว่าสามารถที่จะมีแอปแอปพลิเคชันของแอดมินคอร์ดนั่นก็คือแอปของศาลปกครองเองก็คือสามารถที่จะโหลดแอปแล้วก็ยื่นคำร้องคำขอผ่านแอปการคัดถ่ายคำพิพากษาคำสั่งนั่นหมายความว่าเราก็เข้าระบบตามกฎเกณฑ์ก็คือจะต้องมีการลงทะเบียนมีตั้งพาสเวิร์ดต่างๆเมื่อเข้าระบบได้แล้วเนี่ยเราก็ขอคัดถ่ายแล้วก็ศาลก็จะส่งทางระบบออนไลน์ให้อันนี้ก็จะสะดวกกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายอันนี้คือระบบที่ขอคัดคำพิพากษาทางออนไลน์แล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าคดีปกครองอย่างที่นำเรียนเบื้องต้นว่านอกจากจะไม่ใช้ทนายแล้วเนี่ยทางศาลปกครองเองเรามีเจ้าที่ในฝ่ายสำนักงานศาลปกครองเนี่ยที่จะให้คำปรึกษาแนะนำนะฮะในเรื่องของปัญหาข้อพิพาทนั้นๆก็จะมีเจ้าที่ในส่วนของการให้คำปรึกษาแนะนำเดิมก็เช่นเดียวกันฮะก็จะต้องเดินทางมาแล้วมาเข้ารับการปรึกษาที่ทำการศาลแต่เดี๋ยวนี้เรามีระบบให้คำปรึกษาทางออนไลน์ซึ่งก็เปิดให้คู่กรณีหรือประชาชนทั่วไปที่มีข้อพิพาทหรืออาจจะสงสัยในเรื่องของคดีที่กำลังประสบพบเจออยู่เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ช่องทางในการปรึกษาออนไลน์ได้นะฮะหรือแม้กระทั่งอาจจะมาจองไว้ก่อนก็ได้อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราจะปรึกษาวัน อาทิตย์หน้านะหรืออีกสัก2อาทิตย์นะก็มีระบบการจองไว้ได้อันนี้ก็คือจะสังเกตเห็นว่าในยุค ดิจิตอลหรือยุคเทคโนโลยีที่เราต้องใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าศาลปกครองก็พยายามที่จะเอานำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยตามที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมามุ่งใช้แล้วก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้กระบวนการพิจารณาคดีปกครองเนี่ยเป็นไปอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วนั่นเองครับผมและทันสมัยด้วยครับผมครับ
8: ก็ถือว่าตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันนะคะที่ไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลแล้วก็สามารถที่จะเช็คออนไลน์ได้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนำระบบมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนสิ้นสุดกระบวนการนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในเรื่องของการดำเนินการกระบวนการพิจารณาคดีปกครองอยู่ที่บ้านก็ฟ้องคดีได้แค่คลิกแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า
9: Admin Court
8: Admin Court ใน Google Play หรือ Play Store ก็ได้
9: ใช่ไหมคะทั้ง iOS แล้วก็
8: ของ Android ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรืออยากจะมาติดต่อสอบถามปรึกษาข้อมูลนะคะทั้งโทรศัพท์ของทางศาลปกครองหรือสายด่วนมี Facebook ด้วยใช่ไหมคะ
9: ศ
8: าลปกครองเชียงใหม่ค่ะติดต่อได้ที่ไหนยังไง
9: ก็ปัจจุบันช่องทางติดต่อของศาลปกครองเชียงใหม่ก็มีหลายช่องทางนะฮะก็คือ1ถ้าสะดวกที่จะเดินทางมาติดต่อด้วยตัวเองนะที่ทำการศาลปกครองเชียงใหม่ปัจจุบันก็อย่างที่นำเสนอไปแล้วก็ว่าตั้งอยู่เลขที่333ในบริเวณศูนย์ราชการก็คือถ้าจะจำง่ายหน่อยก็คือติดกับที่ว่าการอำเภอเมืองนะฮะหลายท่านที่อยู่อำเภอเมืองก็จะเวลาไปธุระที่ว่าการอำเภอก็จะเห็นศาลปกครองอยู่ข้างๆนั่นเองนะอันนี้ก็คือติดต่อด้วยตัวเองที่ศาลปกครองแล้วก็ในกรณีของอย่างที่นำเรียนไปแล้วว่านอกจากนี้ก็สามารถที่จะผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นะส่วนการติดต่อทางโทรศัพท์ก็เบอร์053107999นะฮะนี่เป็นเบอร์โทรของศาลปกครองเชียงใหม่ก็ย้ำอีกครั้งก็คือ053107999แล้วก็นอกจากนั้นก็อย่างที่ผู้ดำเนินการแจ้งไปก็มี Facebook ของศาลปกครองเชียงใหม่ก็คือตรงตัวเลยฮะศาลปกครองเชียงใหม่แล้วก็นอกจากนั้นก็นอกจากติดต่อโดยตรงแล้วเนี่ยอย่างที่นำเสนอไปว่าถ้าจะฟ้องทางไปรษณีย์เนี่ยก็สามารถที่จะยื่นคำฟ้องทางไปรษณีย์โดยส่งมาที่เลขที่333นะฮะศาลปกครองเชียงใหม่ศูนย์ราชการเชียงใหม่ถนนโชตนาตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่50300นะฮะแล้วก็ยังมีช่องทางกลางก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยนอกจากแต่ละศาลปกครองภูมิภาคเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ทำการแล้วก็เบอร์โทรของภูมิภาคแล้วเนี่ยเรายังมีสายด่วนศาลปกครอง1355นะซึ่งก็เป็นสายด่วนที่ตอบข้อสงสัยแล้วก็ให้คำปรึกษาแนะนำเป็นระบบกลางของเราก็สามารถที่ไม่ว่าท่านจะอยู่ในเขตอำนาจของศาลไหนก็สามารถที่จะโทรสายด่วนศาลปกครอง1355สอบถามติดต่อหรือปรึกษาในเรื่องของคดีปกครองได้ด้วยครับผม
8: ค่ะมีท่านผู้ฟังสอบถามมาว่ามีโครงการเคลื่อนที่ไหมคะให้คำปรึกษาหรือว่าไปลงพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนในหมู่บ้านอะไรต่างๆ
9: ครับปัจจุบันโครงการของเราเนี่ยนอกจากที่จะร่วมกับทางจังหวัดในการออกหน่วยเคลื่อนที่นะเพราะว่าทางจังหวัดก็เขาเรียกว่าหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขซึ่งเรียกง่ายๆก็คือหน่วยเคลื่อนที่ก็ทางสำนักงานศาลปกครองเองก็ถือว่าเป็นส่วนราชการหนึ่งที่อยู่ในท้องที่ของเชียงใหม่ก็มีการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาประชาชนด้วยนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของการให้คำปรึกษาแนะนำก็อย่างที่นำเสนอไปว่ามีการจองออนไลน์มีสายด่วนแล้วเนี่ยเราก็มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของภารกิจและให้คำปรึกษาแนะนำร่วมกับหน่วยงานอื่นๆมาโดยตลอดอย่างล่าสุดนี้ที่เราจะไปขอประชาสัมพันธ์ก็คือวันที่7สิงหาเนี่ยเราก็มีการให้ความรู้ในเรื่องของอบรมสัมมนาในเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ของการฟ้องคดีปกครองนะจัดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะก็ท่านผู้ฟังท่านไหนสนใจก็ลองติดตามหรือเข้าไปในเพจของศาลปกครองเชียงใหม
8: ่
9: เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวว่าการให้ข้อมูลต่างๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของการให้ความรู้คำแนะนำเนี่ยทางศาลปกครองเชียงใหม่เองเนี่ยยินดีให้คำปรึกษาแนะนำตามช่องทางต่างๆได้ครับก็ท่านผู้ฟังท่านไหนที่มีปัญหาหรือแม้กระทั่งมีข้อข้องใจเกี่ยวกับข้อพิพาทหรือคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือเจ้าที่ของรัฐโดยตรงเนี่ยก็สามารถที่จะใช้บริการตามช่องทางต่างๆได้ครับผม
8: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านคุณเฉลิมวุฒิเครืออินผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่นะคะได้ให้เกียรติมาร่วมรายการ พูดคุยถึงภารกิจแล้วก็แนะนำช่องทางการบริการต่างๆของทางศาลปกครองเชียงใหม่ด้วยโอกาสหน้าถ้ามีโครงการหรือว่าจะมาประชาสัมพันธ์เฉพาะเรื่องนะคะเฉพาะภารกิจเรียนเชิญได้ค่ะแล้วเราก็จะมีการจัดรายการด้วยนะคะของคลื่น FM 98 MHz บอกเล่า98ในช่วงของศาลปกครองพบประชาชนนะคะพบประชาก็จะมีการให้ความรู้แต่ละเรื่องแบบเจาะลึกเลยนะคะ
9: ครับ
8: วันนี้ขอบคุณมากค่ะ
9: ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีคร
8: ับก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามีข้อมูลข่าวสารทิ้งท้ายกันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการนะคะสำหรับชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันมีข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการเชิญชวนอุดหนุนเกษตรกรกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งปี2569สินค้าคุณภาพดีบรรจุถุงตะข่ายการันตีราคาถูกกว่าท้องตลาดแล้วก็จะมีการจำหน่ายราคาพิเศษนะคะสำหรับกุ้งขาวขนาด 41-45 ตัวต่อกิโลกรัมก็คือราคาเพียง210บาทต่อถุงนะคะน้ำหนัก1กิโลกรัมช่วงวันที่22ถึง24กรกฎาคม2569 8โมงเช้าจนถึงเที่ยงค่ะที่ตลาดดอกไม้ด้านหน้าบริษัทนิ่มซี่เสงจำกัดสำนักงานใหญ่นะคะหรือตอนนี้เนี่ยแนะนำให้สั่งซื้อเป็นพรีออเดอร์นะคะสแกน QR code บนแพลตฟอร์มที่อยู่ในFacebook Fanpage สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะคะสามารถสั่งจองได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะสอบถามได้นะคะที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ inbox ก็ไม่ได้หรือว่าจะโทรศัพท์ที่053112659ค่ะก็เป็นการอุดหนุนเกษตรกรนะคะแล้วก็เป็นกุ้งที่คุณภาพดีกุ้งตัวโตราคาดลใจแถมยังได้ช่วยเกษตรกรไทยด้วยนะคะราคาพิเศษเลยส่งตรงจากเกษตรกรสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดฉะเชิงเทราก็คือ8ประยูนั่นเองนะคะถูกกว่าท้องตลาดก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือเข้าไปดูกิจกรรมเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเกี่ยวกับชุมชนได้ด้วยนะคะวันนี้นำรายการจากลาไปก่อนนะคะเจอกันได้ใหม่11 นาฬิกาไปต้นไปดูแลสุขภาพกันด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center กรมบัญชีกลางเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่เพื่อป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยาและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล
1: ผู้นำสหรัฐประกาศเตรียมย

0: บริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศโดยย้ำว่าสถานการณ์ความไม่สงบและสงครามในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพด้านพลังงานซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดและกำหนดให้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเป็นนโยบายหลักในการบริหารประเทศด้วยการประชุมวันนี้เป็นการกำหนดอนาคตเชิงโครงสร้างพลังงานของประเทศทั้งในเรื่องการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนปัจจุบันมีนักลงทุนสนใจเข้ามาทำธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยซึ่งคาดว่าเม็ดเงินลงทุนในธุรกิจนี้มีมูลค่าสูงมากรัฐบาลจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับธุรกรรมดังกล่าวโดยมติที่ได้จากการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพทันทีเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักลงทุน
1: เราจึงได้กำหนดในเรื่องของโครงสร้างของพลังงานนะครับถือว่าเป็นนโยบายหลักดังนั้นวาระการประชุมในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องการกำหนดอนาคตในเรื่องโครงสร้างซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานของพลังงานเพื่อรองรับกิจการ Data Center หรือโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่จะเป็นการลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง Data Center แผนมากเพราะว่าประเทศไทยเราได้รับความมั่นใจรับจากนักลงทุนหรือกิจการในระดับโลกนะครับซึ่งเขาเห็นถึงความพร้อมในเรื่องของพลังงานความมีเสถียรภาพในเรื่องของโลจิสติกและที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเสถียรภาพทางนโยบายของรัฐบาลเขาจึงหลั่งไหลเข้ามาทำธุรกิจ Data Center นะครับ
0: ทั้งนี้ที่ประชุมจะร่วมกันหารือและผลักดันมาตรการรองรับต่างๆเช่นการพัฒนาปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคงการส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนผ่านกลไกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือ Direct PPA การกำหนดหลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อการลงทุนโดยเน้นย้ำว่าจะต้องไม่เป็นการผลักภาระค่าใช้จ่ายไปสร้างผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มอื่นๆพร้อมมอบหมายให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมีความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วนและสามารถรองรับการลงทุนใหม่ๆได้โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและภาระค่าครองชีพของประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
2: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาความตึงเครียดในตะวันออกกลางว่ากระทรวงพลังงานจะเข้ามาบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงโดยใช้กลไกการลดราคาหน้าโรงกลั่นร่วมกับการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยชะลอและบรรเทาผลกระทบซึ่งขณะนี้ได้นำเงินสัญญากลุ่มโรงกลั่นจำนวน 1,500 ล้านบาทเข้ามาช่วยสนับสนุนการลดราคาหน้าสถานีบริการน้ำมันอยู่แล้วส่วนแนวโน้มการปรับขึ้นราคาน้ำมันหลังจากนี้จะต้องติดตามสถานการณ์แบบวันต่อวันหากมีความจำเป็นต้องปรับราคาจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปส่วนปริมาณสำรองยืนยันว่าไทยมีน้ำมันสำเร็จรูปสำรองเพียงพอไม่มีปัญหาขาดแคลนแน่นอน
3: ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันทั้งดีเซลเบนซินราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยก็พุ่งขึ้นสูงแต่ในชั้นนี้เนี่ยเรียนว่าเรายังใช้กลไกของการลดราคาหน้าโรงกลั่นนะครับเอาเงินจากโรงกลั่นเนี่ยมาลดราคาหน้าปั๊มสองก็ยังมีกองทุนอยู่นะครับก็จะบริหารราคาในช่วงนี้นะครับให้เหมาะสมกับราคาตลาดไม่ต้องมีการปรับขึ้นลงเยอะแยะก่อนหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็จะบริหารคอยดูสถานการณ์ทุกวันครับเดี๋ยวก็จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมนะครับใช้เงินตรงนี้หมื่นกับอีก500ล้านมาลดราคาน้ำมันที่หน้าปั๊มแล้วนะฮะแล้วก็กำลังทำอยู่ที่ผ่านมาที่ราคาน้ำมันลดลงเนี่ยเราแทบไม่ได้ใช้เงินจากกองทุนเลยมันเป็นการติดลบสะสมมาตั้งแต่ก่อนผมมาเป็นรัฐมนตรีนะ
2: กรมบัญชีกลางเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่ที่มีสาระสำคัญคือป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยาและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการเบิกจ่าย
4: นางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จนถึงวันที่8สิงหาคมนี้จากนั้นจะประมวลผลเกี่ยวกับความคิดเห็นทั้งหมดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโด ยมีสาระ

0: ำคัญเกี่ยวกับการกำหนดให้สถานพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังเพื่อเชื่อมโยงระบบการเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ในการเบิกจ่ายโดยตรงป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยาหรือการช้อปปิ้งยารวมทั้งยังกำหนดให้ข้าราชการมีหน้าที่และความรับผิดชอบหากบุคคลใดในครอบครัวทุจริตนอกจากนี้ยังเปิดทางให้ข้าราชการเป็นผู้เลือกให้สิทธิ์หรือระงับสิทธิบุคคลในครอบครัวปัจจุบันสิทธิบุคคลในครอบครัวข้าราชการครอบคลุมตั้งแต่พ่อแม่ผู้สมรสและลูกตามกฎหมายอายุไม่เกิน20ปีแต่ไม่เกิน3คนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการเบิกจ่ายซึ่งมาตรการระงับสิทธิการเบิกจ่ายของบุคคลในครอบครัวข้าราชการเป็นเวลา5ปีหากพบการกระทำผิดต้องกลับไปใช้สิทธิพื้นฐานบัตรทองแทนถือเป็นการควบคุมรายจ่ายบุคลากรภาครัฐและออกแบบระบบใช้ลดการทุจริตในระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว
1: เป็นช่องโหว่หลายๆอย่างที่เราปิดได้ตอนต้นทำได้เร็วสถานพยาบาลบางแห่งที่ไม่ได้เข้าเบิกจ่ายตรงแต่สามารถเอากระดาษมาเบิกได้เนี่ยถ้าทุกอย่างอยู่ในระบบหมดเนี่ยเราใช้ข้อมูลในการพิจารณาอะไรหลายๆเรื่องได้เยอะการเบิกจ่ายรัฐควรจะต้องเข้าเบิกจ่ายตรงเท่านั้นเลือกสิทธิ์ของบุคคลในครอบครัวที่ตอนนี้ได้สิทธิ์อยู่เนี่ยมันก็มีเหตุที่เราได้รับการขอมาจากข้าราชการไม่ใช่เราคิดเองนะคะเราก็เปิดรับฟังความคิดเห็นว่าเจ้าของสิทธิ์จริงๆคือข้าราชการหรือผู้รับบำนาญเขาก็มีสิทธิ์เลือกได้ว่าเขาอยากจะให้หรือไม่ให้ใครเรื่องของทุจริตมีทุจริตอยู่ข้าราชการไม่ได้ทำผิดเลยแต่เผอิญคนที่ทำผิดเนี่ยเป็นบุคคลในครอบครัวไม่มีบทลงโทษอะไรได้เลยนอกจากถ้ามันไม่ได้เป็นคดีความใหญ่โตเป็นเครือข่ายฟรอดหรืออะไรมันไม่ได้ทำอะไรได้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นบางอย่างมันก็ต้องมีบทลงโทษบ้างการที่ได้สิทธิสวัสดิการข้าราชการเป็นสิทธิเพิ่มเติมเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านไม่ปฏิบัติตามกฎท่านก็กรุณาไปใช้สิทธิพื้นฐานดีกว่าสิทธิค่ารักษาพยาบาลที่ทุกคนบอกว่ามันเป็นเหมือนที่ใช้พรีเมียมเนี่ยใช้สิทธินั้นในทางไม่ถูกท่านก็ต้องมีบทที่ต้องกลับไปงั้นก็ใช้สิทธิปกติแล้วกัน
0: อธิบดีกรมบัญชีกลางย้ำว่าจากข้อมูลในรอบ10ปีที่ผ่านมาพบมีการทุจริตจนทำให้เกิดความเสียหายแล้ว250ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้กำลังคนเพียง6คนในการสุ่มตรวจกว่า35ล้านรายการรักษาโดยกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการนำระบบเข้ามาช่วยวิเคราะห์ความผิดปกติของการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการให้ดีขึ้นติยาพันยังเทียนรายงาน
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยกระดับการป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเทาข้ามชาติน
3: ายพุนพงษ์ นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.บูรณาการความร่วมมือป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเทาข้ามชาติภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยกระดับการคัดกรองตั้งแต่ขั้นตอนจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านมาตรการตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงอาทิการคัดกรองบัญชีม้าการให้ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยในบริษัทร่วมลงทุนต่างชาติต้องแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง3เดือนและการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลควบคู่กับการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงของกอรมน.เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นการสวมสิทธิ์ของคนต่างด้าวและการประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงกฎหมายซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า1ล้านรายในจำนวนนี้เป็นนิติบุคคลไทยที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 จำนวน 119,116 รายโดยทั้ง2หน่วยงานจะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศเพื่อยกระดับการปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายปกป้องผู้ประกอบการไทยและสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนเรียมปราศโสภาภาครายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยกรมสอบสวนคดีพิเศษควบคุมตัวผู้ต้องหาคดีหลอกลงทุนฟอเร็กซ์ครบแล้ว2รายเตรียมออกหมายเรียกนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้าให้ปากคำ
4: พลตำรวจโทวัฒพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีหลอกลงทุนโฟเร็กว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้จับกลุ่มตัวนางสาวมัลลิกามาสลุดผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์และเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของคดีส่งผลให้ขณะนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลได้ครบถ้วนแล้วทั้ง2รายส่วนการขยายผลสอบสวนบุคคลอื่นที่มีความเชื่อมโยงโดยเฉพาะนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนั้นทาง DSI เตรียมออกหมายเรียกเพื่อเข้าให้ปากคำโดยคาดว่าจะดำเนินการในช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้กระบวนการสอบสวนเสร็จสิ้นโดยเร็ว ชื่อมั่นว่านายภาวุฒิจะไม่มีพฤติการหลบหนีและพร้อมเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องอีก22รายที่ DSI ได้ออกหมายเรียกไปก่อนหน้านี้ยืนยันว่าเป็นการดำเนินการตามกรอบกฎหมายและพยานหลักฐานซึ่งผู้ได้รับหมายเรียกจะต้องเข้าให้การตามกำหนดเวลาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยเร่งส่งรายงานผลการตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นคาดว่าจะเริ่มดำเนินการพิจารณาได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้
5: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ถึงประเด็นความผิดปกติในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยชี้แจงถึงขั้นตอนการดำเนินการว่าอำนาจในการพิจารณาตัดสินใจและลงมตินั้นอยู่ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางโดยในวันนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดจากนั้นจะมีการรายงานผลการตรวจสอบไปยังกกลางเพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การมีมติอย่างเป็นทางการต่อไป
6: พอเรามีเรื่องราวมาเนี่ยเราก็ต้องเข้ากกเพื่อรายงานกกลางที่จะได้มีมตินะครับวันนี้ก็คือผู้ที่ตรวจสอบเนี่ยก็ได้รู้ว่ามีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเขาก็จะพิจารณาเสร็จเดี๋ยวเราก็เอาวันนี้ไปส่งกองกลางก็เห็นตามข่าวแล้วผมยังไม่ได้รู้นะครับน่าจะ23นะครับก็จะพิจารณา
5: สำหรับกรอบเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการกลางนั้นคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการพิจารณาได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้ชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ขณะที่ตำรวจควบคุมตัว2ผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบคัดเลือกเข้ารับราชการท้องถิ่นสอบปากคำพร้อมนำตัวฝากขังศาลอาญาจากนี้ตำรวจจะเร่งขยายผลเส้นทางการเงินเพิ่มเติม
7: พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอัศวินโชติพังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจ่าสิบตรีพิชิตทังพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบุรีผู้ต้องหาในคดีทุจริตการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาสอบปากคำเพิ่มเติมโดยมีทนายความและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้าร่วมสังเกตการทางนี้จากการสอบสวนนายอัศวินให้การภาคเศษโดยอ้างว่าปฏิบัติตามคำสั่งของจ่าสิบตรีพิชิตสอดคล้องกับคำให้การของนางสาวสัตพรธนพัชระโพคินน้องสาวนายวินซึ่งถูกฝากขังไปเมื่อวานนี้ขณะที่จ่าสิบตรีพิชิตให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยังไม่ให้การในชั้นสอบสวนส่วนประเด็นผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายไปยังผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนไปขออำนาจศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษฝากขังผัดแรกตามกฎหมายดลนภาสุภสมบัติรายงาน
2: ผู้นำฝ่ายค้านเสนอทบทวนกฎหมายโซนิ่งหลังเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวชี้ช่องว่างกฎหมายอาจเป็นปัจจัยเกิดเหตุซ้ำ
8: นายรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาหรือครม.เงาโดยแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกสะท้อนถึงช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงการกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ซึ่งพรรคประชาชนยังคงยืนยันข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายด้านการจัดโซนนิ่ง

0: จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมีเงื่อนไขและรายละเอียดในการขออนุญาตน้อยกว่าส่งผลให้เกิดความเสี่ยงและอาจเป็นสาเหตุให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกชวิสาประทุมมารายงาน
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อม
2: รัฐบาลผลักดันมวยไทยอาหารไทยและศิลปวัฒนธรรมเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์อย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นรายได้ทางด้านการค้าการท่องเที่ยวและการจ้างงานโดยเฉพาะในตลาดยุโรปซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงด้วยความคืบหน้าการส่งเสริมมวยไทยล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดกิจกรรมส่งเสริมมวยไทยในเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์มีบัวขาวบัญชาเมฆร่วมเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยซึ่งมีผู้เข้าชมงานกว่า 20,000 คนนอกจากนี้ยังได้ยกระดับมาตรฐานค่ายมวยไทยในต่างประเทศผ่านระบบ SMG ซึ่งปัจจุบันมีค่ายมวยได้รับการรองรับแล้ว138แห่งทั่วโลกจากยิมมวยไทยในยุโรปที่มีอยู่ราว 4,000 แห่งช่วยสร้างโอกาสให้แก่ครูมวยและสินค้ากีฬาของไทยด้านอาหารไทยรัฐบาลยังคงสนับสนุนร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซิเล็กเพื่อการันตีรสชาติไทยแท้ปัจจุบันมีกว่า 1,500 ร้านใน72ประเทศทั่วโลกทั้งนี้สถาบันอาหารคาดการณ์ว่าในปี2569มูลค่าการส่งออกอาหารไทยจะสูงกว่า 1.4 ล้านล้านบาทในตลาดสหภาพยุโรปมีแนวโน้มขยายตัวสูงถึง 115.9 ขณะที่ศิลปะวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้นำการแสดงนาฏศิลป์ไทยอาทิโนรามรดกโลกไปจัดแสดงในงาน Thailand Grand Festival 2026ณกรุงเฮกเนเธอร์แลนด์เพื่อสร้างความประทับใจและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สากลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ว่าต้องมองไปให้ถึงการเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อต่อยอดและขยายโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับการบริการประชาชนสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเปิดตัวระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์เริ่มให้บริการวันนี้มุ่งลดขั้นตอนสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งเน้นการพลิกโฉมระบบราชการสู่การบริการออนไลน์เต็มรูปแบบตั้งแต่วันนี้กองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เริ่มให้บริการระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ด้วยชื่อนามสกุลและเลขประจำตัวประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้ประกอบเอกสารสมัครงานหรือทำธุรกรรมต่างๆโดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ www.crd.go.th ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆเพียง4ขั้นตอนคือกรอกคำร้องผ่านหน้าเว็บไซต์ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือใช้รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนเลเซอร์โค้ดชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบโมบายแบงกิ้ง QR code หรือเคาน์เตอร์ธนาคารรับผลตรวจประวัติได้ทันทีทางอีเมลพร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยสูงทั้งนี้ผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีจะได้รับความสะดวกสูงสุดสามารถตรวจสอบและรับผลได้ทุกที่ทุกเวลาสำหรับประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณกองทะเบียนประวัติอาชญากรศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์022051347หรือเว็บไซต์กองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานประกันสังคมขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนออกไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างครบถ้วนทั่วถึง
3: สำนักงานประกันสังคมขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงสถานะผู้ลงทะเบียนที่มีสิทธิ์2สถานะคือนายจ้างและผู้ประกันตนโดยขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น.

0: ที่ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึงโดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนในวันที่10สิงหาคมก่อนการเลือกตั้งทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมได้รายงานด้วยว่าจนถึงขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569มากกว่า1ล้านคนแล้วสะท้อนถึงการตื่นตัวของนายจ้างและผู้ประกันตนในการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมขณะที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวม168คนแบ่งเป็นฝ่ายนายจ้าง70คนและฝ่ายผู้ประกันตน98คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการสั่งการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาติดตามดูแลนักเรียนไทยในจีนอย่างใกล้ชิดหลังหลายมณฑลทางตอนเหนือได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นบาวี
2: นายศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเร่งตรวจสอบความปลอดภัยและดูแลนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาไทยที่กำลังศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นบาวีอย่างใกล้ชิดและทันท่วงทีซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาไทยกำลังศึกษาในจีนทั้งสิ้น932คนโดยอยู่ในมณฑลหูเป่ย72คนมณฑลจี้หลิน26คนและมณฑลเจียงซูกว่า100คนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องจึงสั่งการให้สถานศึกษาติดต่อและตรวจสอบความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาทุกคนโดยด่วนพร้อมประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาปลายทางในจีนและสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือหากจำเป็นรวมทั้งกำชับให้สถานศึกษาแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดแต่ขณะนี้อยู่ในช่วงปิดภาคการเรียนจึงยังไม่มีรายงานนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาได้รับผลกระทบแต่อย่างใดเสรวันช่วยเท้ารายงาน
1: สภาวะอากาศทั่วไทยระยะนี้ฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนชาวเรือเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกช่วงสัปดาห์หน้าน
3: ายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศในระยะนี้ปริมาณฝนโดยรวมของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีปัจจัยจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศจีนตอนใต้ส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แม้จะมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้มีฝนตกหนักได้บางพื้นที่บริเวณแนวรับลมมรสุมได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากอุทัยธานีและกาญจนบุรีเช่นเดียวกับภาคตะวันออกที่จะมีฝนตกในระยะนี้บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดทั้งนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฝนจะเริ่มกลับมาตกในช่วงเย็นสำหรับแนวโน้มในระยะ 3-5 วันข้างหน้าประเทศไทยจะยังไม่มีร่องมรสุมเข้ามากระทบโดยตรงทำให้ฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดในพื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนกลางและภาคใต้ตอนบน
4: ก็ไม่ได้หมายความว่าฝนไม่มีนะฝนก็จะมีบางพื้นที่เป็นจุดๆแล้วก็พื้นที่ที่เป็นมีลักษณะของทางกายภาพทางภูมิศาสตร์อ่ะมันเป็นตัวช่วยให้การยกตัวได้ง่ายเช่นหน้าเขาครับลมมรสุมช่วงบ่ายช่วงเย็นฮะลมมรสุมก็จะพัดเพิ่มเข้ามาเอาความชื้นจากอันดามันมาปะทะพื้นที่เหล่านี้มันก็จะมีฝนได้อยู่ครับแต่ว่าไม่มีฝนดักครับมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่เหล่านี้แค่นั้นเองครับ
3: โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวด้วยว่าในช่วงสัปดาห์หน้าจำเป็นต้องติดตามการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนบริเวณประเทศฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากสภาวะเอลนิโยทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นกว่าปกติส่งผลให้พายุมีโอกาสพัฒนาตัวจนมีขนาดใหญ่และรุนแรงขึ้นซึ่งหากพายุดังกล่าวเคลื่อนตัวเข้าใกล้ฟิลิปปินส์และจีนตอนใต้จะส่งผลให้ลมมรสุมที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นและคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเดินหน้ามาตรการเชิงรุกผนึกกำลังทุกภาคส่วนฟื้นฟูแหล่งน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน
5: นางสาวสิรินุจันทาภูลนายอำเภอเชียงคำเปิดเผยว่าได้มอบนโยบายเร่งด่วนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝนโดยมุ่งเน้นการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชและกิ่งไม้ที่กีดขวางทางน้ำในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงคำเทศบาลตำบลยวนเทศบาลตำบลเวียงและเทศบาลตำบลฝายกวางได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานได้บูรณาการร่วมกับกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17และตำรวจตระเวนชายแดนที่326จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์และเตรียมแนวกั้นน้ำเพื่อป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาวได้เร่งวางแผนฟื้นฟูระบบชลประทานโดยมีคณะผู้บริหารระดับจังหวัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทั้งนี้อำเภอเชียงคำยืนยันความพร้อมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาโดยจะยังคงเดินหน้ามาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นตลอดช่วงฤดูฝนนี้วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซากเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
6: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยได้จัดตั้งคณะทำงานติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝนนอกจากนี้ได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและร่วมกับโครงการชลประทานอำนาจเจริญเทศบาลเมืองอำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซากรวมทั้งพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำได้แก่ถนนชยังกูลบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารคลองระบายน้ำบริเวณสวนน้ำนันทรัตน์บริเวณสะพานข้ามห้วยปลาแดกถนนเลี่ยงเมืองซึ่งพบว่าสภาพการระบายน้ำมีความไม่สมดุลกันระหว่างน้ำที่มาจากต้นทางไปยังปลายทางเนื่องจากท่อระบายน้ำมีขนาดไม่เท่ากันทำให้การระบายน้ำออกไม่ทันเกิดน้ำท่วมขังรอระบายเวลาที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเตือนประชาชน5จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
7: นายระมันคารโอราสัมมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกแจ้งคาดหมายลักษณะอากาศจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หลังจากนั้นวันที่16ถึง20กรกฎาคมจะมีฝนลดลงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงตลอดช่วงรวมทั้งฝนที่ตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในช่วงดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสได้ออกประกาศเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐเตรียมยกระดับการโจมตีอิหร่านในสัปดาห์หน้าโดยจะมุ่งเป้าไปยังโรงไฟฟ้าและสะพานทุกแห่งในอิหร่านซึ่งการโจมตีจะดำเนินต่อไปจนกว่าตัวเขาที่เป็นผู้นำสหรัฐจะสั่งยุติหรืออิหร่านจะยอมกลับสู่โต๊ะเจรจา ถ้าจะแถลงการมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในอิหร่านเป็นวันที่4ติดต่อกันรวมถึงดำเนินมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือทุกแห่งของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างทั้งสองฝ่ายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสิ้นสุดลงแล้วสารคดีซินหัวรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกแถลงการประนามกรณีที่กองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE จำนวน2ลำซึ่งมีลูกเรือชาวอินเดีย30คนในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้ลูกเรือชาวอินเดียเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บสาหัสอีก2รายกระทรวงการต่างประเทศอินเดียยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการโจมตีเรือพาณิชย์และโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเพื่อเปิดทางให้มีการฟื้นฟูเสรีภาพเดินเรือและการค้าผ่านเส้นทางน้ำระหว่างประเทศในภูมิภาคแห่งนี้โดยปราศจากอุปสรรคต่างๆและเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศนายฮอร์เก้โรดริเกสประธานรัฐสภาเวเนซุเอลาออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงคาราคัสของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,734 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ 17,000 รายนอกจากนี้เหตุภัยพิบัติดังกล่าวยังส่งผลให้ประชาชนราว 17,900 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นยอดก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยประมาณ 6,462 คนทางนี้องค์การสหประชาชาติประเมินว่ามีประชาชนราว 50,000 คนยังคงสูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาซึ่งส่งผลให้อาคารหลายร้อยหลังพังถล่มและมีผู้คนจำนวนมากติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังขณะที่ทางการเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเวเนซุเอลาเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ aftershock มากกว่า 1,270 ครั้งสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลอังกฤษจะเริ่มบังคับใช้มาตรการห้ามเยาวชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปใช้งานโซเชียลมีเดียในช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเวลา6นาฬิการวมถึงระบบเริ่มต้นที่ปิดการทำงานที่ก่อให้เกิดอาการเสพติดเช่นการเลื่อนหน้าจออย่างไม่มีที่สิ้นสุดนอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการตรวจสอบการใช้งานแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะกำหนดให้เยาวชนจำเป็นต้องหยุดใช้งานเป็นระยะนางลิสแคนดันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีของอังกฤษกล่าวว่าแม้เยาวชนจะได้รับอิสระมากขึ้นเมื่อมีอายุ16ปีขึ้นไปแต่เยาวชนเหล่านี้ยังคงต้องได้รับการปกป้องจากคุณสมบัติทางออนไลน์ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตโดยมาตรการเหล่านี้จะทำให้เยาวชนนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอมีสมาธิกับการเรียนและใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกับครอบครัวและเพื่อนมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศทีมชาติสเปนเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศส2ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นแชมป์สมัยที่2หลังจากเคยได้แชมป์โลกมาแล้ว1สมัยในปี2010โดยจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรืออาร์เจนตินาในคืนวันที่19กรกฎาคมนี้ส่วนฝรั่งเศสไปชิงที่3ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลงศึกอาเซียนฮุนไดครับ2026เดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโดยในการรายงานตัวครั้งนี้มีนักเตะเข้ารายงานตัวทั้งสิ้น24คนขาดเพียงปาติกกุสตาฟซันกองหน้าจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดที่จะเดินทางมาสมทบทีมในวันที่5สิงหาคมนี้แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเก็บตัวฝึกซ้อมวันแรกสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการประเมินสภาพความพร้อมของร่างกายนักกีฬาเนื่องจากนักเตะบางส่วนได้เริ่มต้นการปรีซีซั่นกับสโมสรต้นสังกัดแล้วสำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามนัดเปิดสนามกับทีมชาติลาวโดยในวันเสาร์นี้ทีมชาติไทยจะมีกำหนดอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC เพื่อทดสอบทีมและเตรียมความพร้อมในทุกด้านก่อนการแข่งขันส่วนเป้าหมายของทัวร์นาเมนต์นี้ต้องการพาทีมไปให้ได้ไกลที่สุดแม้จะมองว่าทีมชาติไทยไม่ได้อยู่ในฐานะทีมเต็งของการแข่งขันรายการนี้ก็ตามจากนั้นในช่วงเย็นทัพช้างศึกได้ลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่สนามฝึกซ้อม BGTC3 โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การเตรียมความพร้อมด้านสภาพร่างกายเป็นหลักรวมถึงการใส่คอนเซปต์ของทีมก่อนการฝึกซ้อมชัดชัยบุตรพรหมผู้รักษาประตูทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมต้องใช้เวลาปรับตัวเข้าหากันแต่คิดว่าไม่นานมากสิ่งสำคัญคือต้องเน้นไปทีละเกม พราะแต่ละเกมแต่ละชาติที่ต้องเจอมีความแตกต่างกันต้องเน้นในเรื่องของรายละเอียดซึ่งทีมอื่นไม่ได้เหนือกว่าไทยอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละทีม
11: สำคัญเลยก็คือเรื่องเวลาครับซึ่งผมว่าทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับแต่ว่าอย่างว่าคนละทีมก็ต้องใช้เวลาปรับบ้างแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่นานมากเพราะเราก็คุ้นเคยแล้วก็เห็นฟอร์มกันอยู่แล้วกี่หนาวกี่ฝนกี่ลมผมว่าก็ยังใกล้เคียงครับถ้ายังเป็นอาเซียนอยู่ผมว่าเราก็ยังไม่ได้แบบเหนือกว่าหรือทีมอื่นก็ไม่ได้เหนือกว่าเราขนาดนั้นผมว่าอยู่ที่ความพร้อมครับอย่าลืมว่าอาเซียนยังไงก็ใส่สุดเลยกันอยู่แล้วครับอยู่ที่ความพร้อมในแต่ละทัวร์นาเมนต์เลยครับ
10: สำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B ของทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามโดยการบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยปลุกขวัญทัพนักเตะชงโคสีม่วงทองก่อนดวลกับเทพศิรินทร์ในศึกฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาถ้วยกอติดตามได้จากรายงาน
12: นายสุภกิจจิตคล่องทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยให้กำลังใจนักฟุตบอลชงโคสีม่วงทองและทีมงานสตาฟโค้ชของโรงเรียนก่อนลงสนามในศึกฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาประเภทกอรอบ8ทีมสุดท้ายที่จะพบกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันนี้เวลา 13:00 น.ณสนามสุพัชลาไสยนายสุภกิจจิตคล่องทรัพย์ได้กล่าวให้โอวาทพร้อมอวยพรให้นักกีฬาทุกคนลงแข่งขันด้วยความมุ่งมั่นมีระเบียบวินัยเล่นด้วยน้ำใจนักกีฬาที่แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวชงโคสีม่วงทอง
13: เกมการแข่งขันเนี่ยก็คือให้ทำหน้าที่ให้เต็มที่เพราะว่าทุกคนเนี่ยรอดูอยู่ทุกคนคาดหวังในชัยชนะก็ใช่นะครับแต่มันก็เป็นเพียงแค่อีกบทเรียนนึงหรือว่าเป็นอีกแค่อีกเกมนึงอ่ะซึ่งเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอันนี้คือสิ่งที่เราจะบอกกับเด็กๆของเราตลอดว่าให้สนุกกับเกมทำให้เต็มที่แล้วก็ดูแลตัวเองให้ดี
12: ๆได้บรรยากาศภายในทีมเต็มไปด้วยความคึกคักนักเตะทุกคนมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจหลังฝึกซ้อมมาอย่างหนักเพื่อเกมสำคัญนัดนี้ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญในการลุ้นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศสำหรับทีมฟุตบอลกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยยังคงเดินหน้าพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือระหว่าง BBC FC และ STB Football Academyที่ร่วมกันยกระดับการฝึกซ้อมการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและการวางรากฐานสู่การผลิตนักฟุตบอลคุณภาพในอนาคตพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
10: แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เจแปนโอเพ่น2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลเอาชนะโจนาธานคริสตี้มือ4ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-16 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับโคไดนาราโอกะจากญี่ปุ่นส่วนคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานชนะคู่รุ่นน้องสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์2-0เกม21-19 และ21-12 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับหยางโปซวนกับหวูหลิงฟางจากไต้หวันนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยเมื่อปรับโครงสร้างแล้วกระทรวงกีฬาจะเหลือแค่สำนักงานปลัดกระทรวงกีฬากรมพละศึกษาและรัฐวิสาหกิจคือการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่จะมีการหารือกันในขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงให้รองรับภารกิจที่มากขึ้นโดยเฉพาะการผลักดันวิทยาศาสตร์การกีฬาอุตสาหกรรมการกีฬาที่จะทำให้เกิดการสร้างอาชีพอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามหลังจากครม.เห็นชอบต้องนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อโหวต3วาระและต้องผ่านวุฒิสภาต่อไปหากกระบวนการแยกกระทรวงเสร็จสิ้นมีผลบังคับใช้จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพ้นจากตำแหน่งเดิมและนายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ในกระทรวงใหม
14: ่ที่จะเหลือก็คือ1สำนักปลัดการท่องกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดิมส่วนมากนะอีกส่วนนึงอาจจะต้องไปตามภารกิจในการท่องเที่ยวไปอยู่กับวัฒนธรรมแล้วก็จะเหลือคือกรมพละ หนึ่งรัฐวิสาหกิจคือกกท.แล้วก็มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่แน่นอนครับการพูดคุยของการแก้กฎกระทรวงเพื่อจะมีภารกิจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาที่อยากจะยกขึ้นมาให้มีบทบาทการทำงานเพื่อพัฒนาการกีฬาหรือแม้แต่อุตสาหกรรมการกีฬาที่จะเกิดรายได้แล้วก็เกิดการสร้างอาชีพอย่างแท้จริง
10: พลเอกเดชาหิมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่ประเทศมาเลเซียเพื่อหารือแนวทางการพัฒนากีฬาจักรยานในภูมิภาคการสนับสนุนโครงการจากกองทุนสงเคราะห์สหพันธ์จักรยานนานาชาติโดยจะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการต่างๆของสมาชิกและการเตรียมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเชียประเภทต่างๆในปีหน้าโดยประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพศึก BMX ชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคมซึ่งเป็นรายการสำคัญในการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าโกนคำว่าโกนเขียนสระโอกอไก่นอหนูหมายถึงใช้คมมีดขูดเอาผมขนหนวดหรือเคลาออกจนเกลี้ยงเช่นเขาโกนหนวดทุกเช้าเขาไว้ผมยาวมานานเกิดเบื่อขึ้นมาจึงให้ช่างโกนผมออกจนเกลี้ยงก่อนผ่าตัดสมองหมอต้องโกนผมคนไข้ตรงบริเวณที่จะผ่าผู้หญิงบางคนโกนคิ้วของตนออกจนหมดแล้วเขียนคิ้วให้ได้รูปตามต้องการในประเทศไทยเรียกวันที่พระภิกษุสงฆ์โกนผมและคิ้วในวันขึ้นและแรม14ค่ำว่าวันโกนเช่นพระภิกษุต้องโกนผมและคิ้วทุกวันโกนนอกจากนี้ชาวบ้านยังเรียกวันก่อนวันพระขึ้นและแรม8ค่ำว่าวันโกนด้วย
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.ort.go.th
16: ปักหมุดนัดช็อปหน้าอำเภอกับสินค้าราคาประหยัดใกล้บ้านคุณกลับมาอีกครั้งกับไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเฟส2ชวนมาเลือกซื้อสินค้าจำเป็นสินค้าเฮ้าส์แบรนด์และแบรนด์ทางเลือกในราคาพิเศษสุดคุ้มทุกวันศุกร์เว้นศุกร์กรกฎาคมถึงกันยายน2519เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศรอบต่อไปพบกันวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2519ไทยช่วยไทยลดรายจ่ายใกล้บ้านคุณโดยกระทรวงพาณิชย์
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนเป็นกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง69เซนติเมตรและเวลา 22:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
9: ต่อไปรับฟังข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดที่024240004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02561-2445ต่อ312-4กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.ในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพ.ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานกรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายจ้างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ fineart.thai.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช.www.nacc.go.th กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองหน้าสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
17: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง5ผลเสียที่เกิดจากการกินเร็วเกินไปท่านผู้ฟังคะปัจจุบันนี้การใช้ชีวิตประจำวันดูเหมือนต้องรีบแข่งกับเวลาแม้กระทั่งเวลาที่ใช้ในการทานอาหารในเวลาเร่งด่วนบางท่านต้องทานอาหารง่ายๆอย่างอาหารจานด่วนหรืออาหารฟาสต์ฟู้ดเพื่อจะได้มีเวลาไปทำงานทำกิจกรรมอื่นๆซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้ก่อให้เกิดนิสัยในการทานอาหารให้เสร็จเร็วๆซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายได้โดยผลเสียที่เกิดจากการทานอาหารเร็วเกินไปมีดังนี้1. ท้องอืดท้องเฟ้อสาเหตุหลักๆของอาการท้องอืดมักเกิดจากอาหารที่ทานเข้าไปอาจเกิดจากอาหารบางประเภทที่ทำปฏิกิริยากับระบบย่อยอาหารรวมถึงพฤติกรรมในการทานอาหารด้วยเช่นกันเนื่องจากคนที่ทานเร็วมักเลือกทานอาหารที่อิ่มง่ายอิ่มไวจึงมักเป็นอาหารที่เต็มไปด้วยแป้งน้ำตาลเนื้อสัตว์และไขมันนอกจากนี้ยังเคี้ยวไม่ละเอียดซึ่งทำให้ย่อยยากและเกิดเป็นอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ในภายหลัง 2. อ้วนคนที่ทานเร็วจะเสี่ยงอ้วนได้มากกว่าคนที่ทานข้าวด้วยความเร็วปกติหรือทานข้าวช้าโดยมากกว่า 70% ของคนอ้วนหรือคนที่กำลังจะเข้าสู่ภาวะอ้วนมีนิสัยทานเร็วเพราะส่วนใหญ่คนที่ทานเร็วมักเป็นคนที่เคี้ยวไม่ค่อยละเอียดและกลืนลงท้องอย่างรวดเร็วจนบางครั้งทำให้ลงเอยด้วยการทานมากกว่าปกติ 3. โรคเบาหวานการทานเร็วโดยเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานประเภท2มีงานวิจัยระบุว่าคนที่ทานเร็วจะมีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานประเภท2มากกว่าคนที่ทานด้วยความเร็วตามปกติถึง 2.5 เท่าเลยทีเดียว 4. โรคกระเพาะอาหารกรดไหลย้อนมะเร็งกระเพาะอาหารคนที่กินเร็วมักเคี้ยวไม่ละเอียดเมื่อชิ้นอาหารถูกลำเลียงไปที่กระเพาะอาหารด้วยชิ้นขนาดใหญ่เกินไปกระเพาะอาหารจึงหลั่งน้ำย่อยออกมาเพิ่มขึ้นและมีความเข้มข้นของกรดสูงขึ้นซึ่งอาจเป็นสาเหตุของโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนได้ในอนาคตนอกจากนี้หากปล่อยให้อาการหนักขึ้นอาจเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารได้อีกด้วย 5. โรคอาหารเป็นพิษ 5-10% ของอาหารที่เป็นพิษสามารถบ่งบอกได้จากรูปรสและกลิ่นของอาหารแต่คนที่ทานอาหารด้วยความเร็วจะรับรู้รสและกลิ่นของอาหารได้น้อยกว่าคนปกติเนื่องจากการรีบทานนั่นเองดังนั้นเมื่อความสามารถในการรับรู้รูปรสและกลิ่นน้อยลงก็อาจเสี่ยงต่ออาหารเป็นพิษมากขึ้นด้วยท่านผู้ฟังคะรู้อย่างนี้แล้วมือหน้าเคี้ยวอาหารให้ช้าลงเคี้ยวให้ละเอียดขึ้นก่อนกลืนค่อยๆรับรู้รสชาติของอาหารให้มากขึ้นและมีความสุขกับการทานอาหารมากขึ้นจะได้ไม่ต้องทรมานกับโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตค่ะจบบทความประจำวันเรื่อง5ผลเสียที่เกิดจากการกินเร็วเกินไปเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
18: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
19: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
18: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
20: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑาภาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: the king, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้โดยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
4: ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมล้านนาในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตอาหารพื้นถิ่นงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือตอนบนที่1เชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนที่ยกขบวนกันมากว่า50ร้านค้าพร้อมกิจกรรมสาธิตให้ร่วมสนุกไปด้วยกันและของรางวัลแจกฟรีภายในงานร่วมเรียนรู้สืบสานและภาคภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและสีสันอันงดงามแล้วพบกันในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนา

0: ีฬาจังหวัดเชียงใหม่
1: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
1: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชา

0: สัมพันธ
1: ์คุยกันหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะคะวันนี้เสียงอาจจะเบาๆเสียงหายไปบ้างนะคะต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยแต่ว่าถึงอย่างไรก็ต้องมาเจอกับท่านผู้ฟังนะคะเป็นประจำเลยสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางสวทเชียงใหม่ช่วงเวลาเดียวกันนี้ละค่ะก็จะนำสาระสุขภาพดีๆมาฝากท่านผู้ฟังแบบนี้เป็นประจำเชื่อว่าสาระสุขภาพที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะท่านสามารถที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังได้เพื่อที่จะได้ช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้กับท่านผู้ฟังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรวมถึงสภาพจิตใจด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะท่านเคยได้ยินคำว่าโรคร่าเริงไหมคะโรคนี้ชื่ออาจจะฟังดูสนุกสนานใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วผลกระทบกับสุขภาพเขาบอกว่าร้ายเหลือเกินค่ะเกินกว่าที่หลายๆคนคิดด้วยนะคะคนที่ชอบอดหลับอดนอนเป็นประจำนี่นะคะเขาบอกว่าให้ต้องระวังโรคร่าเริงไว้ด้วยนะคะพฤติกรรมของบางคนที่ชอบอดหลับอดนอนนะคะคือบางคนทำจนเคยชินนะคะต่อให้เปลี่ยนนะคะขอร้องใครขอร้องก็ตามขอให้เปลี่ยนแปลงตัวเองปรับพฤติกรรมใหม่ว่าให้เป็นคนที่เข้านอนเร็วหรือว่านอนให้เต็มที่นอนให้มีคุณภาพนะคะอย่างที่เราก็พูดกันอยู่เป็นประจำแต่ว่าบางครั้งใช่ไหมคะบางคนเขาก็จะมีพฤติกรรมในการที่นอนหลับดึกนอนไม่มีคุณภาพอดหลับอดนอนบ้างแต่อาจจะมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยนะคะไม่ใช่แค่เป็นพฤติกรรมที่ทำเป็นประจำเท่านั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานบ้างนะคะการอดหลับอดนอนแล้วหลายๆคนคิดว่าเราสามารถที่จะชดเชยนะคะการนอนในช่วงตอนกลางวันแทนจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ชดเชยกันไม่ได้นะคะท่านผู้ฟังหรือว่าคืนนี้นอนน้อยใช่ไหมคะพออีกวันนึงก็นอนเต็มที่นอนหลายชั่วโมงเลยก็เป็นจุดที่ทดแทนกันไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าการที่คุณมีพฤติกรรมอดหลับอดนอนนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของโรคร่าเริงที่เป็นพฤติกรรมทำลายสุขภาพค่ะโรคนี้นะคะเกิดจากความผิดปกติที่เกี่ยวกับการหลั่งฮอร์โมนของต่อมไร้ท่อแล้วก็บวกกับพฤติกรรมการอดหลับอดนอนที่ทำมานานสะสมจนเหมือนเป็นการใช้งานร่างกายของเราอย่างหนักนี่แหละค่ะยิ่งกับคนที่ชอบทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำหรือว่าคนที่อาจจะชอบทำอย่างอื่นเช่นใช้มือถือไปใช่ไหมคะก็เลื่อนดูไปตลอดเวลาจนเลยเวลานอนไปมากเลยหรือแม้แต่บางคนชอบอ่านหนังสือก็อ่านเพลินไปเลยใช่ไหมคะทำให้อดหลับอดนอนแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่ทำต่อเนื่องหลายวันฉะนั้นนาฬิกาชีวิตนี่แหละค่ะรวมถึงระบบการทำงานของร่างกายเขาจะแปรปรวนไปหมดเลยนะคะคนที่เป็นโรคนี้ค่ะจะมีอาการก็คือจะรู้สึกว่าอ่อนเพลียในช่วงตอนกลางวันหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายแล้วก็ไม่มีสมาธิในการเรียนหรือว่าการทำงานอะไรเลยบางครั้งคิดที่จะทำงานอะไรก็คิดไม่ออกนะคะแต่ในช่วงตอนกลางคืนค่ะกลายเป็นคนที่สมองแล่นนะคะความคิดสร้างสรรค์บังเกิดแล้วก็รู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าอย่างเต็มที่จนทำให้ร่างกายนั้นไม่ได้พักผ่อนอย่างที่ควรค่ะหรืออย่างที่เขาเรียกว่ากลางวันไม่ตื่นกลางคืนไม่หลับไม่นอนนี่แหละค่ะบางคนเป็นแบบนี้จริงๆนะคะคือกลางคืนนี่สามารถคิดงานได้อย่างดีเลยทีเดียวแล้วก็หัวแล่นไปหมดแต่พอในช่วงตอนกลางวันกลับรู้สึกว่าอ่อนเพลียแล้วก็ไม่อยากทำอะไรอยากจะพักผ่อนอย่างเดียวลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อนติดต่อกันหลายๆวันแน่นอนว่าทำบ่อยๆจนเกิดภาวะสะสมระบบการทำงานต่างๆของร่างกายเขาก็จะเรรวนอยู่แล้วล่ะค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ฮอร์โมนนั้นปรวนแปรหรือว่าแปรปรวนก็ได้นะคะโดยเฉพาะโกรทฮอร์โมนที่จะหลั่งออกมาช่วยฟื้นฟูร่างกายและยังช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในช่วงเวลา22 นาฬิกาถึง2 นาฬิกานะคะแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ไม่ยอมนอนในช่วงนั้น
กรทฮอร์โมนนั้นจะหดหายไปค่ะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะคะลองสังเกตดูผิวพรรณจะไม่สดใสการเผาผลาญนั้นน้อยลงทำให้อยากทานของหวานมากขึ้นเมื่อทานเข้าไปก็จะไปสะสมกลายเป็นโรคอ้วนตามมาแล้วก็จะรู้สึกว่าง่วงนอนตลอดวันด้วยนะคะรู้สึกอ่อนเพลียไม่อยากทำอะไรเวลาที่จะตื่นในช่วงเช้าก็ตื่นไม่ไหวค่ะกลายเป็นคนที่ติดกาแฟด้วยนะคะสำหรับบางคนหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังเพราะจะต้องดื่มตลอดเพื่อให้ร่างกายนั้นทำงานต่อไปได้ในช่วงตอนกลางวันนั่นเองส่วนคุณผู้หญิงนะคะก็อาจจะส่งผลทำให้รอบเดือนนั้นมาไม่เป็นปกติเพราะว่าความสมดุลฮอร์โมนนั้นเปลี่ยนแปลงไปค่ะทั้งยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคอื่นๆอย่างเช่นนะคะมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตด้วยนี่ล่ะค่ะเป็นผลเสียของต่อสุขภาพในระยะยาวถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของโรคร่าเริงคือกลางวันกลายเป็นคนซึมไม่อยากจะทำอะไรง่วงเหงาหาวนอนตลอดนะคะแต่พอกลางคืนกลายเป็นคนที่สดใสนะคะสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆได้มากมายเลยทีเดียวนะคะในส่วนตรงนี้นี่แหละค่ะก็ส่งผลต่อสุขภาพอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะโรคร่าเริงเป็นโรคที่ป้องกันได้นะคะแค่เพียงเราปรับพฤติกรรมของเราเองสำหรับคนที่ไม่อยากเป็นโรคนี้นะคะแพทย์เขาก็ได้มีคำแนะนำค่ะว่าให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะทำลายสุขภาพนั่นคือคนที่ตื่นสายจนต้องรับประทานมื้อเช้าในช่วงเกือบ11โมงใครเป็นบ้างคะหรือคนที่อดหลับอดนอนนะคะไม่ออกกำลังกายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือดื่มกาแฟรวมถึงเครื่องดื่มบำรุงกำลังเป็นประจำนี่แหละค่ะคำแนะนำของคุณหมอคือให้ปรับพฤติกรรมเหล่านี้นะคะนอกจากนี้ยังต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตใหม่ด้วยยกตัวอย่างเช่นนะคะเข้านอนก่อนเวลา22นาฬิกาก็เพื่อให้โกรทฮอร์โมนนั้นหลั่งออกมาได้อย่างเต็มที่ซึ่งนอกจากนี้ยังดีต่อสุขภาพในด้านอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพูดกันถึงข้อดีของการนอนก่อนเวลา22นาฬิกามีอะไรบ้างค่ะทั้งนี้นะคะตื่นออกมาออกกำลังกายในช่วงเช้าก็จะช่วยทำให้เราสดชื่นและมีพลังไปตลอดทั้งวันได้ทานอาหารเช้าในทุกๆวันด้วยส่วนอาหารกลางวันให้เน้นในส่วนของโปรตีนให้มากกว่าแป้งค่ะเพราะว่าการทานแป้งและน้ำตาลมากๆจะทำให้เรารู้สึกว่าง่วงนอนแต่การทานโปรตีนจะช่วยให้ร่างกายรู้สึกว่าไม่อ่อนเพลียนะคะและที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั่นคือการดื่มน้ำให้มากๆวันละ8แก้วค่ะเพื่อให้สมองของเรานั้นแล่นแล้วก็เป็นการเติมความสดชื่นให้กับร่างกายต่อมาคือการฝึกหายใจเข้าแล้วก็ออกแบบช้าๆนะคะโดยการสูดเอาออกซิเจนให้เต็มปอดไปเลยค่ะจะช่วยคลายเครียดและยังช่วยปลุกความสดชื่นในตัวของเราได้อีกด้วยแต่อย่างไรก็ดีนะคะสำหรับคนที่คิดว่าร่างกายเคยชินกับการอดหลับอดนอนจนไม่รู้สึกถึงความผิดปกติใดๆกับสุขภาพก็ตามขอให้จำไว้นะคะว่าผลกระทบกับสุขภาพเมื่อคุณเป็นคนอดหลับอดนอนอาจไม่แสดงตัวในเร็ววันค่ะแต่เมื่ออายุของคุณสูงขึ้นย่างเข้าสู่เลข4เลข5เป็นต้นไปคุณจะได้เจอกับภาวะสุขภาพที่เต็มไปด้วยโรคที่รุมเร้าฉะนั้นเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคุณเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณใหม่นะคะตั้งแต่วันนี้จะปลอดภัยกว่าเมื่อคุณมีอายุมากขึ้นนะคะก็เป็นคำแนะนำจากคุณหมอเพราะว่าการอดหลับอดนอนอย่างที่ได้บอกไปแล้วก็ทำให้คุณนั้นกลายเป็นโรคร่าเริงนี่ล่ะค่ะคือร่าเริงในช่วงตอนกลางคืนนะคะส่วนตอนกลางวันก็เหมือนคนที่ซึมมึนงงอยู่ตลอดเวลาลักษณะแบบนี้นะคะอ่อนเพลียอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะฉะนั้นปรับใหม่นะคะปรับนาฬิกาชีวิตใหม่ปรับพฤติกรรมของเราใหม่เพื่อเป็นคนที่มีสุขภาพดีไปตลอดค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆกันดีกว่านะคะกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

เมื่อสักครู่ได้เกริ่นไปกับท่านผู้ฟังแล้วนะคะว่าจะมาบอกข้อดีของการนอนก่อนเวลา22นาฬิกาให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบค่ะการที่เราอดนอนหรือว่าเป็นคนที่นอนดึกนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าทำร้ายสุขภาพของเรามากแค่ไหนแต่ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนมาเป็นคนที่นอนเร็วขึ้นคุณจะได้รับประโยชน์ที่มากมายเลยทีเดียวนี่ก็ถือว่าเป็นของขวัญจากธรรมชาติด้วยตัวของเราเองด้วยนะคะมีคนจำนวนไม่น้อยเลยเชื่อว่ามากเลยทีเดียวล่ะค่ะที่มีพฤติกรรมการนอนดึกกว่าจะเข้านอนบางคนหลังเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองใช่ไหมคะบางคนถึงเช้าเลยเพราะว่าจะต้องทำงานหนักบ้างบางคนก็อาจจะไปสังสรรค์กับเพื่อนหรืออาจจะติดกิจกรรมบางอย่างอ่านหนังสือฟังเพลงเล่นสื่อออนไลน์ต่างๆใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองค่ะเรื่องนี้ต้องดอกจันไว้ด้วยนะคะว่าเตือนตัวเราเองเช่นเดียวกันนะคะควรจะเข้านอนก่อนเวลา4 ทุ่มจะดีที่สุดเพราะอะไรไปฟังคำตอบกันนะคะคือผลเสียจากการนอนดึกเคยเมื่อสักครู่ได้พูดไปแล้วแต่เรามาดูกันนะคะว่าผลเสียจากการนอนดึกทำใหอวัยวะที่เป็นอวัยวะหลักๆเลยนะคะเสื่อมเร็วขึ้นทั้งสมองหัวใจหลอดเลือดต่อมไร้ท่อและภูมิคุ้มกันร่างกายค่ะแต่ถ้าหากว่าเราปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราใหม่มาเป็นคนที่นอนเร็วขึ้นคือนอนตั้งแต่4 ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนซึ่งถือว่าช่วงนี้เป็นนาทีทองนะคะที่จะช่วยทำให้เรานั้นมีสุขภาพดีขึ้นถึง10 ประการด้วยกันดังต่อไปนี้ค่ะประการแรกคือการที่สมองสร้างเคมีสุขอย่างที่เรารู้นะคะว่าสมองเป็นหัวเรือใหญ่เลยในการแจกจ่ายงานต่างๆให้กับอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของเราแม้แต่เวลานอนก็ยังมอบรางวัลให้กับร่างกายนะคะนั่นคือเมลาโทนินแล้วก็มีเคมีสุขเมื่อสักครู่เป็นเคมีนิทรานะคะเมลาโทนินส่วนเคมีสุขนั่นคือเซโรโทนินนั่นเองและยังมีฮอร์โมนเพศด้วยแถมยังมีเคมีในการบำรุงออกมาควบคุมระบบในตัวเราให้ทำงานราบรื่นตื่นขึ้นมาอย่างสดใสนะคะสร้างเกราะป้องกันอาการป่วยได้ด้วยค่ะส่วนประการที่2นั่นคือสร้างเคมีหนุ่มสาวปกติแล้วเคมีหนุ่มสาวนะคะหรือที่เรียกว่าโกรทฮอร์โมนจะค่อยๆลดลงตามวัยค่ะรวมทั้งการนอนดึกก็ทำให้โกรทฮอร์โมนนั้นน้อยลงตามไปด้วยแต่ถ้าหากว่าเราเข้านอนเร็วก็คือสักราวๆ4 ทุ่มสมองจะช่วยผลิตโกรทฮอร์โมนธรรมชาติให้นะคะสรุปว่ายิ่งเราหลับเร็วเท่าไหร่หลับสนิทเท่าไหร่เราก็จะยิ่งดูอ่อนเยาว์มากขึ้นเท่านั้นค่ะประการที่3คือความจำดีขึ้นมีการศึกษาด้วยนะคะจากสมาคมจิตวิทยาของอเมริกันเขาได้ระบุค่ะว่าคนที่นอนหลับได้แค่ราวๆ4 ชั่วโมงต่อคืนติดต่อกันนานๆมีผลต่อความจำสมาธิและอุบัติเหตุมากขึ้นนั่นก็เพราะว่าเวลาที่เรานอนสมองเขาจะมีกลไกค่ะที่ช่วยจัดระเบียบคล้ายกับการแยกนะคะเป็นการแยกขยะออกไปนั่นเองถ้าหากว่าเราอดนอนเราจะรู้สึกว่ามึนๆลืมง่ายหรืออาจจะเวลาที่เราทำอะไรคือไม่คล่องตัวนั่นเองนะคะรู้สึกสับสนลักษณะแบบนี้ดังนั้นต้องนอนให้เต็มอิ่มถ้าหากว่าเรานอนให้เต็มอิ่มจะเป็นการชาร์จแบตให้กับสมองพร้อมกับเราจะได้รับรางวัล นั่นคือเป็นคนที่มีความจำที่ดีความจำใหม่ๆค่ะมาถึงประการที่4กันแล้วนะคะคือการคุมความดันโลหิตได้การนอนหลับเร็วค่ะจะช่วยให้ระบบประสาทอัตโนมัติทั้งหลายแล้วก็กลไกทางชีววิทยานะคะที่เป็นเหมือนฟันเฟืองขนาดจิ๋วเขามีการทำงานที่ซับซ้อนมากเลยทีเดียวนะคะเขาจะช่วยควบคุมหัวใจและความดันโลหิตให้สงบลงก็คือความดันจะไม่แกว่งขึ้นลงง่ายเหมือนกับตอนที่ตื่นนอนนั่นเองฉะนั้นค่ะควรนอนให้เร็วนะคะก็สามารถที่จะ
ควบคุมความดันโลหิตได้แล้วขออนุญาตพักอีกสักช่วงหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

เราไปต่อถึงข้อดีของการนอนก่อน4ทุ่มในประการที่5กันเลยดีกว่านะคะประการที่5นั่นคือร่างกายของเราจะได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอค่ะแน่นอนคนก็เหมือนกับเครื่องยนต์นะคะทำงานมาหนักก็ต้องหยุดพักบ้างเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะซึ่งการนอนก็เหมือนการที่เราเอารถไปเข้าอู่ในการซ่อมนั่นเองก็จะช่วยซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอค่ะช่วยทำให้สมองนั้นได้พักผ่อนกล้ามเนื้อคลายตัวหัวใจสงบขึ้นความดันก็จะลดลงตามไปด้วยประการที่6คือเป็นการลดความเสี่ยงต่อโรคอ้วนค่ะก็เพราะว่าถ้าเรานอนเร็วใช่ไหมคะจะทำให้เราไม่หิวในตอนกลางดึกบางคนนะคะเวลาอยู่ดึกๆก็จะรู้สึกหิวพอรู้สึกหิวบางครั้งก็ห้ามตัวเองไม่ได้ก็จะลุกไปทานอะไรนั่นเองใช่ไหมคะบางคนทานในกลุ่มของหวานด้วยในตอนดึกๆนอกจากนั้นนะคะยังมีกลไกดับหิวด้วยการสร้างเคมีดับหิวขึ้นมานะคะทำให้การที่เรานอนเร็วนั้นช่วยควบคุมน้ำหนักตัวได้ดีกว่าอีกทั้งยังกระตุ้นเตาเผาในร่างกายให้ทำงานได้ดีค่ะช่วยทำให้เรานั้นไม่อ้วนง่ายไม่สร้างเคมีเก็บไขมันที่มากเกินไปประการต่อมาคือมีความสุขที่ง่ายขึ้นค่ะยิ่งอดนอนสมองของเราก็จะยิ่งอึมครึมเหมือนท้องฟ้าเวลาที่อึมท้องฟ้าอึมครึมลักษณะแบบนั้นนะคะทำให้เรารู้สึกว่าขาดสมาธิความจำก็ไม่ดีค่ะอะไรมากระทบนิดกระทบหน่อยก็จะรู้สึกว่าหงุดหงิดอารมณ์เสียได้ง่ายแล้วจะมีความสุขได้อย่างไรใช่ไหมคะแต่ถ้าว่าเราลองนอนให้เร็วขึ้นเราจะได้นอนอย่างเต็มอิ่มร่างกายและสมองก็จะได้พักผ่อนความจำจะดีมีสมาธิมองอะไรก็จะมีความสุขได้ง่ายขึ้นลองดูนะคะประการนี้นะคะลองดูใครที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนหงุดหงิดโมโหง่ายอารมณ์เสียง่ายใครพูดนิดพูดหน่อยไม่ได้เลยใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะอารมณ์ร้อนไปหมดคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อดหลับอดนอนก็ได้ลองนอนเร็วขึ้นสักนิดหนึ่งนะคะจะทำให้สมองที่อึมครึมอยู่ลักษณะแบบนั้นอาจจะสว่างสดใสขึ้นมาได้ค่ะต่อมานะคะประการที่8คือการที่เราได้ล้างพิษนะคะเวลาที่เรานอนจะเป็นช่วงที่อวัยวะอย่างเช่นตับไตลำไส้ซึ่งทั้ง3อย่างนี้เขาเป็นอวัยวะที่ช่วยล้างพิษค่ะเขาจะทำงานได้ดีขึ้นเราลองสังเกตดูนะคะถ้าหากว่าใครที่ชอบอดนอนหรือว่านอนดึกนอกจากหน้าตาจะดูหม่นหมองแล้วยังมีปัญหาในเรื่องของท้องผูกด้วยค่ะนั่นเพราะว่าส่วนหนึ่งของพิษมาจากการนอนดึกเพราะฉะนั้นสาวๆที่ชอบปวดรอบเดือนบ่อยๆให้นอนเร็วขึ้นนะคะจะช่วยควบคุมเคมีปวดได้มากขึ้นค่ะประการที่9คือไม่เสี่ยงโรคกำเริบเครื่องยนต์ที่ทำงานเกินเวลาแน่นอนว่าเสียได้เป็นเรื่องปกติก็นับประสาอะไรกับคนเราใช่ไหมคะที่ไม่ยอมพักผ่อนไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนความเหนื่อยล้าความอ่อนเพลียเนี่ยล่ะค่ะอาจจะทำให้โรคที่เราพกอยู่ตามอวัยวะต่างๆเขาพากันแผงฤทธิ์ขึ้นมาได้ค่ะโดยเฉพาะนะคะโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองความดันสูงเบาหวานภูมิแพ้โรคเครียดโรคซึมเศร้าและโรคมะเร็งค่ะหลายโรคเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นโรคบางโรคเราไม่ทราบว่าเขาแอบแฝงอยู่ในตัวเราด้วยใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนวันหนึ่งค่ะเขาจะพากันแผงฤทธิ์ออกมาคือเขาจะออกอาการพร้อมๆกันก็เป็นไปได้ทำให้สุขภาพของเรานั้นแย่ฉะนั้นนะคะลองนอนก่อนเวลา4ทุ่มค่ะก็จะช่วยให้ร่างกายนั้นมีความแข็งแรงและสามารถที่จะต่อสู้กับโรคอื่นๆได้ด้วยนะคะสุดท้ายเขาบอกว่าเป็นประการสำคัญเลยสำหรับใครที่กลัวความแก่เพราะว่าจะช่วยป้องกันแก่ได้ค่ะถ้าไม่อยากแก่เร็วก็รีบชวนกันนอนตั้งแต่หัวค่ำนะคะ
เพราะแค่คุณนอนก็จะช่วยเสริมสร้างความหนุ่มสาวและช่วยลดปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายไม่ทำให้ร่างกายนั้นแก่ก่อนวัยอันควรค่ะจึงป้องกันความเสื่อมชราได้ด้วยฉะนั้นนี่เป็นข้อดีนะคะทั้ง10ประการที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้เป็นข้อดีของการนอนเร็วที่มีมากขนาดนี้เลยนะคะก็ลองปรับพฤติกรรมของตนเองแล้วก็ทำตามคำแนะนำที่นำมาฝากในวันนี้ด้วยเพราะนี่เรียกได้ว่าเป็นรางวัลจากธรรมชาตินะคะที่แต่ละคนต้องไขว่คว้ากันเองค่ะมอบให้กันไม่ได้นะคะแล้วก็เคล็ดลับดีๆที่จะเป็นการเติมวิตามินจากธรรมชาติแบบนี้คือเราไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวของเราเองนะคะเป็นธรรมชาติจากตัวเราในราคาวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการเรากลับมาเจอกันใหม่สาระสุขภาพดีๆยังมีมากมายที่นำมาฝากท่านผู้ฟังเป็นประจำแบบนี้นะคะขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักษ์ Bike and Concert แทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระให้กับภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาส

0: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือคพช.มีมติพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระให้กับภาคประชาชนทั้งการปรับปรุงโครงสร้างการคิดอัตราราคาค่าไฟฟ้าโดยจะมีการแยกอัตราค่าไฟฟ้าของกลุ่ม Data Center ออกมาจากระบบปกติอย่างชัดเจนซึ่งหลังจากนี้มติที่ประชุมจะถูกส่งต่อให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เพื่อดำเนินการต่อโดยจะต้องนำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะเวลาประมาณ15วันก่อนจะสรุปอัตรารวมที่ชัดเจนเพื่อนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปโดยคาดการว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นและสามารถเริ่มจัดเก็บค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ได้ในบินแรกได้เร็วที่สุดภายในเดือนสิงหาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: สถาบันนิติเวชวิทยาพิสูจน์อัตลักษณ์เหยื่อเพลิงไหม้โรงเบียร์ครบ32รายพร้อมส่งมอบร่างแล้วจำนวน28รายคาดว่าจะส่งมอบแล้วเสร็จทุกรายในวันนี้พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยความคืบหน้าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเขตจตุจักรเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวม32รายโดยเจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์และยืนยันตัวบุคคลได้ครบทั้งหมดแล้วพร้อมส่งมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว28รายส่วนอีก4รายญาติอยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารคาดว่าจะสามารถส่งมอบร่างได้ครบภายในวันนี้ซึ่งผลการชันสูตรเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากการสูดดมควันไฟขณะที่บางรายมีบาดแผลถูกไฟไหม้ทั่วร่างกายนอกจากนี้สถาบันนิติเวชวิทยาร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาทและผู้ได้รับบาดเจ็บรายละ 5,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,011 รายกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,011 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต754รายขณะที่จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับรักษาจนหายดีแล้วมีทั้งหมด366รายและอีกประมาณ750รายยังอยู่ระหว่างการแยกกักตัวกระทรวงสาธารณสุขของดีอาคองโกกล่าวเพิ่มเติมว่าจังหวัดอิตุริทางตะวันออกของประเทศยังคงเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดโออูเลเลซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ที่ขยายวงกว้างออกไปทำให้จำเป็นต้องยกระดับทั้งการเฝ้าระวังขีดความสามารถในการวินิจฉัยโรคและความพร้อมในการปฏิบัติงาน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เกี่ยวกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบัดดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: โอ้พี่มวยเจ้าดูฟันเราฟันหนาแซ่บพุงแซ่ตาไปหมดเจ้านี
5: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
4: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
5: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
4: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
5: แน่นแน่นแล้ว
6: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หึทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: สภาข่าวสารเมืองล้านนาห่วมพักษาประเวณีหีดหอยพร้อมเพลงกำเมืองมวนๆในรายการม่วนกันบ้านเฮา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ป้ากับผมนะครับจรัสกันยัตผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้ก็มาป้ากันนะครับในช่วงบายๆนะครับของวันพุธที่15กรกฎาคม2569ตั้งรายการนะครับก็มีข่าวสารนะครับบอกว่าจะเป็นข่าวสารในพื้นที่กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในช่วงแรกนี่นะครับเราก็จะไปเริ่มต้นในเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันพ้องนะครับซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของเตียงวันวันนี้นะครับถึงเตียงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแห้งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับไปดูในเรื่องของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศใน7วันข้างหน้านะครับระหว่างวันที่15ถึง21กรกฎาคม2569ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับในส่วนของโอกาสในการเกิดฝนวันนี้นะครับร้อยละ40ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่17กรกฎาคม2569จากนั้นนะครับปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ60ของพื้นที่ไปจนถึง19กรกฎาคม2569จากนั้นนะครับวันที่20กรกฎาคมปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ70ของพื้นที่จากนั้นวันที่21กรกฎาคมปริมาณฝนนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ80ของพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงสัปดาห์นี้นะครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนก็ยังคงมีฝนนะครับในพื้นที่อยู่นะครับร้อยละ40จนถึงร้อยละ80ของพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับในส่วนของข่าวสารนะครับวันนี้นะครับที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นในเรื่องของข่าวสารของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายนะครับในการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เที่ยวได้ตลอด365วันเพื่อที่จะยกระดับแม่น้ำปิงเป็นจุดขายสำคัญภายใต้แนวคิด12เดือน12เทศกาลนะครับซึ่งทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางทีมเชียงใหม่ได้ร่วมประชุมกับผู้แทนจากมูลนิธิเชียงใหม่ CAD นะครับเพื่อหารือการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยผู้แทนจากมูลนิธิเชียงใหม่ CAD ได้มีการนำเสนอแนวคิดโครงการเพื่อที่จะขับเคลื่อนการท่องเที่ยว

จังหวัดเชียงใหม่ในหลายมิติและก็ได้มีการเสนอให้มีการพัฒนาแม่น้ำปิงนะครับซึ่งก็เป็นจุดขายสำคัญของการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีภายใต้แนวคิด12เดือน12เทศกาลผ่านกิจกรรมและก็ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดนะครับว่าจะเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมกลางลำน้ำปิงการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์และก็วิถีชีวิตของเชียงใหม่จากอดีตสู่ปัจจุบันนะครับโดยใจเหือเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงการส่งเสริมเศรษฐกิจริมฝั่งแม่น้ำด้วยการกำหนดเส้นทางเดินเรือไฟฟ้าการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงความฮักผ่านตำนานและก่อเรื่องเล่าท้องถิ่นพร้อมสร้างจุดเช็คอินเชิงสัญลักษณ์ตลอดจนการผลักดันหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและก่อการต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตัวนะครับด้านสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเสนอคือมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยได้มีการดำเนินงานที่จะจำเป็นนะครับต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาสังคมเพื่อคือการพัฒนาท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างยั่งยืนตัวนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับในการเร่งในการขับเคลื่อนฮือเชียงใหม่เที่ยวได้ตลอด365วันนะครับแล้วก็ในส่วนของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการพัฒนาในย่านช้างหม่อยคือเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ด้านศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็สนับสนุนศิลปินสร้างสรรค์ผลงานตัวนะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่เปิดพื้นที่สร้างสรรค์งานศิลปะและก็วัฒนธรรมผ่านกิจกรรมสตรีทอาร์ตบนพื้นที่สาธารณะในย่านช้างหม่อยนะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่และก็เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ร่วมกันพัฒนาย่านช้างหม่อยคือเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมนะครับเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปินนักสร้างสรรค์และก็เยาวชนได้มาแสดงผลงานนะครับผ่านกิจกรรมสตรีทอาร์ตบนพื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นการฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์ให้กลับมีชีวิตชีวาและก็สร้างความประทับใจแก่พี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่มาแอวนะครับภายใต้แนวคิดช่างม้อยคลองใสถนนสวยโดยถนนช่างม้อยนะครับก็ถือว่าเป็นถนนสายประวัติศาสตร์ที่เคยรุ่งเรืองในฐานะย่านการค้าสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และก็เป็นเส้นทางนะครับเชื่อมโยงใจกลางระหว่างเมืองกับกาดหลวงและก็เป็นพื้นที่สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมและก็เรื่องราวของเจ้าเชียงใหม่อย่างยาวนานนะครับซึ่งการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้นะครับเพื่อที่จะรักษาอัตลักษณ์ควบคู่กับการสร้างสีสันใหม่ผ่านงานศิลปะร่วมสมัยซึ่งก็เปิดโอกาสให้ศิลปินท้องถิ่นได้แสดงศักยภาพถ่ายทอดแรงบันดาลใจผ่านผลงานสร้างสรรค์และก็สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเฮียนฮู้ระหว่างศิลปินชุมชนและก็ผู้มาเยือนนะครับแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าหัตถกรรมร้านกาแฟและก็ธุรกิจสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่คือเติบโตไปพร้อมกับการอนุรักษ์คุณค่าย่านเมืองเก่าตัวนะครับจึงขอเชิญชวนนะครับศิลปินนักสร้างสรรค์เยาวชนและก็ประชาชนผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มสีสันให้กับพื้นที่สาธารณะและก็ร่วมกันพัฒนาย่านช้างม่อยคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาและก็ส่งต่อความงดงามของเชียงใหม่สู่สายตานักท่องเที่ยวจากทั่วโลกผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนะครับหรือว่าต้องการนำเสนอผลงานก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดและก็ประสานการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เทศบาลนครเชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับนำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA จากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือว่าหลอกขอข้อมูลทำธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของทาง PEA ซึ่งทาง PEA นะครับบ่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้ใช้ไฟฟ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวก็อย่าหลงเชื่อนอกจากนี้นะครับผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้ LINE Official Account ของ PEA ก็คือ @PEA Thailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจากไลน์เว็บไซต์ต้องเป็น www.pea.co.th แอปพลิเคชันที่ PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store และ Play Store หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEAนำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
2: กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingพลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับค.ศ.1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตื้อแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเฮาก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อนไทยกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเพื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR โค้ดข้ามพรมแดนกับแฮมหลายชาติในอาเซียน จนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียงการตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน 4T Framework Targetเปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี2030และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบัดทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนฮู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับกิจกรรมต่างๆที่นำมาทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับในส่วนของงานไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตนะครับซึ่งทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์ได้มีการลงพื้นที่นะครับในการตรวจเยี่ยมงานโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตหรือว่าธงเขียวราคาประหยัดพลัดซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง16กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับที่สหกรณ์การเกษตรอำเภอสันป่าตองจำกัดจังหวัดเชียงใหม่โดยโครงการดังกล่าวนะครับก็เป็นความร่วมมือของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมพัฒนาที่ดินและก็กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเป็นการจัดจำหน่ายปัจจัยทางการเกษตรในราคาถูกกว่าท้องตลาดนะครับเพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตให้แก่พี่น้องเกษตรกรซึ่งภายในงานนะครับก็มีการออกบูธของหน่วยงานราชการเพื่อให้บริการนะครับในการตรวจสอบสิทธิ์และก็เอกสารของเกษตรกรได้แก่ทะเบียนเกษตรกรสมุดเล่มเขียวบัตรดินดีหนังสือรับรองมาตรฐาน GAP และหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหรือว่าสดปช.และก็อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องเกษตรกรนะครับในการเข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นการรับส่วนลดพิเศษราคาปุ๋ยเคมีตั้งแต่50ถึง300บาทแล้วแต่สูตรปุ๋ยนะครับจำกัดซื้อได้บ่เกินคนละ5กระสอบพร้อมรับคูปองส่วนลดการซื้อเคมีเกษตรอุปกรณ์การเกษตรและก็สินค้าแฮมหลายรายการนะครับลดสูงสุดถึง 50% จากร้านค้าภายในงานที่เข้าร่วมโครงการนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัดหรือว่าปุ๋ยธงเขียวนะครับแล้วก็ในส่วนของข่าวสารนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ8แห่งขอเชิญผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและก็ประชาชนร่วมงานวิจิตรภูษาภูมิปัญญาสร้างสรรค์แปรพันธุ์ท่องถิ่นไทยนะครับในวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปที่ลานแกรนด์ฮอลล์3ชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่และก่อนในวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569เวลา 15:30 น.เป็นต้นไปก็ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานพร้อมรับฟังการปาฐกถาพิเศษหัวข้ออวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยกระดับผ้าทอท้องถิ่นไทยด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยนายดนุพรบุญกันผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับแล้วก็มีกิจกรรมภายในงานก็พบกับนิทรรศการผ้าและก็สิ่งทอจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกรุงภาคเหนือทั้ง8แห่งนะครับแล้วก็จะมีการเสวนานวัตกรรมสิ่งทอจากทรัพยากรท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือการพัฒนายกระดับผ้าไทยสู่ตลาดสมัยใหม่และก็การใช้งานจริงโดยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของข่าวสารนะครับที่นำมือถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนป้ากันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเปิดงานเมกะฮาลานแบงคอก2026ยกระดับอุตสาหกรรมฮาลานไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
0: ายกรัฐมนตรีเปิดงานเมกะฮาลานแบงคอก2026ยกระดับอุตสาหกรรมฮาลานไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนตอกย้ำบทบาทครัวโลกและ

0: เพื่อศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารการผลิตที่ได้มาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมที่ทันสมัยเรายืนยันว่ารัฐบาลจะสนับสนุนผู้ประกอบการทุกระดับโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เข้าถึงห่วงโซ่เศรษฐกิจฮาลาลระดับโลกพร้อมย้ำว่างานเมกกะฮาลาลแบงคอก2026เป็นเวทีสำคัญในการสร้างความร่วมมือเชื่อมโยงผู้ผลิตไทยสู่ตลาดโลกและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนผลิตน่าขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติข้อ7มาตรการใหญ่แยกไฟสาธารณะออกจากบินพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้
2: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงานไปสู่การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมเช่นมีมติเห็นชอบให้แยกไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟฟ้าและเร่งปรับลดค่าไฟฟ้าให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยทันที24ล้านครัวเรือนรวมถึงกลุ่มบ้านเช่าและทะเบียนบ้านชั่วคราวโดย200หน่วยแรกจะคิดในราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้นอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังมีมติเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าสะอาดเสรีสำหรับทุกอุตสาหกรรมโดยไม่จำกัดเพื่อลดการนำเข้าก๊าซ LNG รวมถึงรับทราบข้อสรุปการแก้ไขปัญหาสัญญาณแอดเดอร์ที่หมดอายุเพื่อปรับลดต้นทุนการซื้อไฟของการไฟฟ้าลงและเตรียมจัดระเบียบการใช้พลังงานของกลุ่ม Data Center ใหม่โดยจะแยกประเภทออกมาเฉพาะเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกิดการผลักดันภาระค่าแก๊สราคาแพงไปสู่ประชาชนประเภทอื่นและรองรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรบชายแดนไทยเมียนมาบ้านแม่กลเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
3: พลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรพร้อมด้วยพันเอกชนการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูพันเอกสุภกรผู้จันทร์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาบริเวณฐานปฏิบัติการเสกสรรกองร้อยทหารราบที่1411บ้านแม่กวนเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านในฝั่งเมียนมาโดยผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรได้ย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงผู้นำชุมชนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai

0: In mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมล้านนาในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตอาหารพื้นถิ่นงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือตอนบนที่1เชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนที่ยกขบวนกันมากว่า50ร้านค้าพร้อมกิจกรรมสาธิตให้ร่วมสนุกไปด้วยกันและของรางวัลแจกฟรีภายในงานร่วมเรียนรู้สืบสานและภาคภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและสีสันอันงดงามแล้ว

0: ีฬาจังหวัดเชียงใหม่
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือฮะ

0: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
0: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์สหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยกระทรวงมหาดไทยพบกรณีผลคะแนนสอบผิดปกติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,814 รายเตรียมเสนอให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งวันที่23กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงมหาดไทยพบกรณีผลคะแนนสอบผิดปกติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,814 รายเตรียมเสนอให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งวันที่23กรกฎาคมนี
7: ้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อติดตามกรณีทุจริตที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าจากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนดิบกับคะแนนที่ประกาศผลสอบอย่างละเอียดพบความผิดปกติของคะแนนสอบในกลุ่มผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 5,814 รายโดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งประสานงานร่วมกับสำนักงานปปช.ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษาก

0: ื่อพิจารณามีมติเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งโดยคาดว่าจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาจัดแต่งร่วมกันในวันที่23กรกฎาคมนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนและเกษตรกร
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาปัญหาทั้งน้ำท่วมขังและฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ของประเทศได้ส่งเครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรโดยยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งเกษตรกรพร้อมสั่งการให้กรมชลประทานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดฤดูฝนแม้หลายพื้นที่จะมีฝนตกต่อเนื่องแต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยส่งผลให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอและมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำขณะเดียวกันกำชับให้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักหรือน้ำท่วมขังอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนอย่างทั่วถึงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยเขื่อนขนาดกลาง61แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ176ล้านลูกบาศก์เมตร
3: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าแม่น้ำโขงตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำลดลงขณะที่แม่น้ำชีตอนล่างระดับน้ำเพิ่มขึ้นสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุวันนี้ประมาณ 1,118.64 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 847.83 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุวันนี้ประมาณ 212.7 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 176.74 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนทดน้ำหลายแห่งสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเขื่อนยโสธรเขื่อนทัดน้อยเขื่อนลำเสบายอำนาจเจริญและเขื่อนลำดมใหญ่ส่วนเขื่อนปากมูลเขื่อนลำเสบายอุบลราชธานีเขื่อนลำเสบกสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มลดลงกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดา

พระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น. ถึง 17:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

คุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะกับบทเพลงพร้อมๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะบอกว่าทราบชื่อเพลงนี้ด้วยเพลงนี้นะคะนานมากๆแล้วตั้งแต่ปี1979ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะวันพุธกลางสัปดาห์ด้วยแล้วก็เข้าสู่กลางเดือนกรกฎาคม2569แล้วด้วยนะคะดังนั้นนะคะวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้ก็อยากให้คุณผู้ฟังนะคะมีความสุขมากๆค่ะ

ดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรบ้างคะวันนี้สามารถโทรศัพท์เข้ามาแนะนำผลงานเพลงได้นะคะไม่ว่าจะผ่านโทรศัพท์นะคะ053-276-793ค่ะหรือว่าจะแนะนำผลงานเพลงนะคะเข้ามาผ่านเพจสวทเชียงใหม่ PRD ก็ได้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมีแขกรับเชิญนะคะมาร่วมพูดคุยในรายการกับเราด้วยนะคะก็เพราะว่าต้องบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะคะเป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะคะนิยมเข้ามาท่องเที่ยวมากเลยเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีการสัมภาษณ์นะคะท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเพราะว่าหลายๆท่านนะคะอาจจะยังไม่ทราบว่าเอ๊ะที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายแห่งเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะสัมภาษณ์ท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่วางจังหวัดเชียงใหม่กันนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งวันนี้นะคะ15กรกฎาคม2569ค่ะนายบุญลือธรรมธนานุรักษ์นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวาสนาบุญธรรมช่วยนายอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมนะคะไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตนะคะก็หรือว่าชื่อว่าธงเขียวราคาประหยัดพลัสซึ่งเขาก็มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวนะคะที่สหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัดอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะเขาจะจัดขึ้นระหว่างวันนี้นะคะถึงวันพรุ่งนี้15ถึง16กรกฎาคม2569นะคะโดยความร่วมมือของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและบรรเทาต้นทุนการผลิตของเกษตรกรโดยนำปัจจัยการผลิตทางการเกษตรคุณภาพดีนะคะอย่างเช่นปุ๋ยสารเคมีพันธุ์เมล็ดพันธุ์สารปรับปรุงดินแล้วก็สินค้าเกษตรอื่นๆนะคะมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์นะคะที่มุ่งช่วยให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเข้าถึงปัจจัยการผลิตในราคาที่เหมาะสมลดภาระต้นทุนและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทยค่ะซึ่งก็อย่างที่บอกว่างานนะคะจัดขึ้นวันนี้กับวันพรุ่งนี้ดังนั้นนะคะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะคะสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะคะแล้วก็ร่วมเลือกซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรคุณภาพดีราคาประหยัดนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะคะดังนั้นยังเหลือวันพรุ่งนี้อีก1วันค่ะเชิญชวนทุกท่านนะคะที่อยู่ใกล้กับสหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัดนะคะวันพรุ่งนี้ก็ยังมีการจัดกิจกรรมอีก1วันนะคะก็เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรแล้วก็คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะคะค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็มีคุณผู้ฟังขอเพลงเข้ามาเดี๋ยวจะทยอยจัดเพลงให้นะคะแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะไปสัมภาษณ์ท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะคะจะได้เชิญชวนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะไปท่องเที่ยวนะคะในสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแม่วางกันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะเขาก็ได้ทำแผ่นประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรนะคะ7วันข้างหน้าก็คือระหว่างวันนี้ถึงวันที่21กรกฎาคม2569นะคะโดยช่วงวันที่15ถึง19กรกฎาคม2569นะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็ในช่วงวันที่20ถึง21กรกฎาคม2569ก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่นะคะดังนั้นก็ติดตามในเรื่องของ
สภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะคะได้วางแผนในเรื่องของการทำการเกษตรนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนก็จะได้วางแผนในเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้ยังคงมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังนะคะอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการฟังเพลงด้วยแล้วก็เดี๋ยวเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาวันนี้นะคะก็จะทยอยจัดให้ด้วยค่ะ

0: กับบทเพลงเพราะๆแบบนี้เลยนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะเราจะไปสัมภาษณ์นะคะท่านพันตำรวจเอกธนัญชัยสิริวรรณานะคะท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทางท่านผู้กำกับนะคะสถานีตำรวจภูธรแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะผู้กำกับแม่วางคะต้องบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่อำเภอแม่วางเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีวัดที่สวยงามมากมายเลยนะคะก็อยากให้ทางท่านผู้กำกับนะคะได้แนะนำให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเพราะว่าเผื่อว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้นะคะหลายๆท่านบอกว่าเนี่ยจะได้ไปท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทราบว่ามีวัดที่โอ้โหต้องบอกว่ามีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศเนี่ยอยากจะไปที่วัดหลวงขุนวิน
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็มีวัดอื่นๆอีกด้วยอยากให้ท่านผู้กำกับเล่าให้คุณผู้ฟังฟังด้วยค่ะ
1: ครับก็ปัจจุบันนะครับอำเภอแม่วางเนี่ยก็มีการขยายพัฒนาเติบโตครับก็คือถ้าเทียบเป็นอำเภอและอำเภอแม่วางก็ถือว่าเป็นอำเภอรองมาจากอำเภอใหญ่ๆพวกสันป่าตองแม่ริมนะครับในปัจจุบันก็มีชาวบ้านหรือว่าคนที่เป็นทั้งคนแม่วางและคนต่างจังหวัดเนี่ยมาพักอาศัยอยู่ในอำเภอแม่วางนะครับในอำเภอแม่วางเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด5ตำบล นะครับจะมีพื้นที่ของในอำเภอเนี่ยมันจะมีทรัพยากรค่อนข้างจะมากเป็นมีป่ามีน้ำมีอ่างเก็บน้ำนะครับก็แล้วก็มีวัดที่ได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยอย่างเช่นที่ท่านผู้กับต้อมแนะนำมาก็คือวัดหลวงขุนวินนะครับก็มีอายุมาเป็นหลักร้อยปีนะครับก็มีเวลาจะไปเที่ยวเนี่ยเราต้องขึ้นไปที่ตำบลแม่วินนะครับแล้วก็ถ้าสะดวกแนะนำให้ขึ้นเขาจะมีวินรถที่ไว้บริการนักท่องเที่ยวอยู่แล้วครับเป็นบริขึ้นไปที่ไปจอดรถที่บริเวณวัดศพวินนะครับแล้วจะมีวินรถขึ้นไปใช้เวลาเดินทางจากวินรถขึ้นไปประมาณสัก40นาทีครับถึงจะถึงที่วัดครับเนื่องจากสภาพทางเนี่ยมันเป็นทางค่อนข้างจะเป็นคดเคี้ยวแล้วก็เป็นพื้นดินครับไม่ยิ่งช่วงหน้าฝนเนี่ยไม่เหมาะที่จะนำรถส่วนตัวขึ้นไปครับ
0: ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนนะคะอยากจะไปไหว้พระไปที่วัดหลวงขุนวินเนี่ยนะคะก็ทางท่านผู้กำกับนะคะแม่วางก็แนะนำว่าเอารถส่วนตัวไปได้นะแต่ว่าควรจะใช้บริการรถสาธารณะในพื้นที
1: ่
0: ก็คือจอดรถไว้ที่เขามีที่รับจอดรถแล้วก็ขึ้นรถสาธารณะไป
1: คร
0: ับ
1: จะมีรถวินอยู่ครับเป็น4 wheel นะครับเป็นของชาวบ้านที่เขาชำนาญพื้นที่จำนานเส้นทางมากกว่าเรานะครับแล้วก็มีความปลอดภัยครับเพราะเขาก่อตั้งเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มรถวินที่จะขึ้นไปเที่ยวท่องเที่ยวที่วัดหลวงนะครับ
0: การนั้นก็สะดวกนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะมีฝนตกด้วยนะคะก็ยิ่งคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ชินทางเราก็ใช้บริการรถสาธารณะก็จะปลอดภัยด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ละนะคะวัดหลวงขุนวินแต่ว่ายังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยอยากให้ผู้กำกับแนะนำด้วยค่ะ
1: ครับคือปัจจุบันเนี่ยคนที่มานักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่อำเภอแม่วางนะครับก็จะมีกิจกรรมให้ทำนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติที่จะมาท่องเที่ยวเป็นพวกมาจากยุโรปแล้วก็มาจากประเทศจีนนะครับแล้วก็ทั่วๆไปอเมริกาก็มีมาจะมาเป็นวันเดย์ทริปนะครับจะมีที่แม่วางเนี่ยจะมีปางช้างอยู่ประมาณ40กว่าที่นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมก็คือแบมบูราฟติ้งก็คือการล่องแพไม้ไผ่เนี่ยลงมานะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแท็กกิ้งคือการมาเดินป่านะครับหรือว่าใครที่ชอบวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ที่เป็นปากกายอเขาก็จะมีบริการเป็นโฮมสเตย์ที่สามารถไปพักแล้วก็เขาก็จะทำอาหารการกินที่เป็นของพี่น้องปากกายอเนี่ยแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมที่นำเสนอให้กับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปเที่ยวนะครับแล้วเรายังมีน้ำตกที่ต่างชาติแล้วก็คนที่มาจาก จังหวัดอื่นเนี่ยชอบนิยมไปเที่ยวก็จะเป็นน้ำตกห้วยหอยนะครับลักษณะเด่นของน้ำตกห้วยหอยก็คือเขาจะเป็นน้ำตกที่ตกลงมาแล้วเป็นม่านแล้วก็คนสามารถเข้าไปด้านหลังไปถ่ายรูปหรือว่าถ่ายจากด้านหน้าได้ครับก็จะมีพวกอินฟูหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวมาทำคอนเทนต์กันอยู่เป็นประจำครับ
0: ค่ะผู้กับคะชื่อน้ำตกอะไรนะคะอีกที
1: ห้วยหอยครับ
0: ห้วยหอยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องถ้าเกิดว่าจากตัวอำเภอเข้าไปไกลไหมคะ
1: ก็ต้องก็ประมาณ20กว่าโลครับแต่ต้องเอารถไปจอดไว้แล้วก็เดินเข้าไปครับเดินเข้าไปใช้เวลาประมาณ20นาทีกว่าจะถึงตัวน้ำตกนะครับระยะทางก็ประมาณสัก5กิโลประมาณสัก2กิโลกว่าได้ครับ
0: นะคะโอ้โหนี้นะคะหลายท่านบอกว่าเนี่ยโอ้อยากจะไปวัดหลวงขุนวินอยากจะไปน้ำตกห้วยหอยนะคะแล้วก็อยากจะไปพักแบบโฮมสเตย
1: ์ครับ
0: ซึ่งช่วงนี้โอ้โหหน้าฝนนะคะรับรองว่าต้องสวยมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ครับช่วงนี้กำลังสวยเลยครับแล้วก็คือจะมีชาวบ้านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องความปลอดภัยเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องน้ำป่านะครับเขาจะมีกลุ่มชาวบ้านมีกลุ่มเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยอยู่ด้านบนอยู่แล้วครับ
0: ค่ะ
1: อำเภอที่ตำบล
0: ค่ะ
1: แม่วินครับ
0: ค่ะแล้วนอกจากนั้นยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกไหมคะ
1: มีที่ตอนนี้ที่เป็นนิยมของชาวไทยหรือว่านักท่องเที่ยวชาวไทยก็จะเป็นไอ้บริเวณห้วยมะนาวครับจะเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็จะมีร้านค้าร้านอาหารเนี่ยบริเวณรอบๆอยู่ประมาณสัก10ล้านได้ครับคนนักท่องเที่ยวชาวไทยก็นิยมไปทานอาหารกลางวันและเย็นนะครับบรรยากาศดีช่วงเย็นเนี่ยมันจะเป็นอ่างเก็บน้ำแล้วก็เป็นทิวเขาแล้วพระอาทิตย์ก็จะตกพอดีถ่ายรูปออกมาก็จะค่อนข้างจะสวยครับแล้วบรรยากาศดีช่วงนี้อากาศยิ่งดีด้วยครับเป็นช่วงหน้าฝนครับ
0: โอ้นะคะต้องบอกว่าในอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะม
1: ี
0: วัดที่ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นวัดที่หลายๆท่านเนี่ยนะคะต้องไปให้ได้สักครั้งหนึ่งแหละนะคะแล
1: ้
0: วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็นิยมด้วยแล้วก็อย่างที่ท่านผู้กับบอกว่ามีปางช้างนะคะมีน้ำตกห้วยหอยมีห้วยมะนาวเป็นอ่างเก็บน้ำ
1: อ่างเก็บน้ำครับแล้วก็แนะนำช่วงปลายปีนะครับคนก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยก็นิยมมาขึ้นมาของเราจะมีบ้านขุนวางนะครับจะเป็นจุดก็คือศูนย์วิจัยเกษตรขุนวางก็จะมีพญาต้นพญาเสือโคร่งนะครับจะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาถ่ายรูปมาพักแล้วก็เดินป่ากันในช่วงปลายฝนต้นหนาวครับบรรยากาศจะดีมากอากาศก็ค่อนข้างจะดีเพราะขุนวางเนี่ยจะติดกับดอยอินทนนท์ก็คือเป็นอีกฝั่งหนึ่งของจอมทองครับเราพื้นที่ติดกันกับอำเภอจอมทองอากาศก็จะดีเหมือนอำเภอจอมทองเลยเหมือนยอดดอยอินทนนท์ครับ
0: โอ้โหนะคะก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านที่ได้ทราบข้อมูลแบบนี้แล้วนะคะอาจจะบอกว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้เลยนะคะจะไปเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรแม่วางจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: เราต้องถามท่านผู้กับก่อนนะคะว่าแล้วในพื้นที่นะคะของสถานีตำรวจภูธรแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องของการเดินทางเห็นว่าถนนเนี่ยโอ้โหแบบสะดวกมากเลยใช่ไหมคะในการเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปในเขตพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรแม่วางจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็คือถนนสะดวก
1: ครับ
0: ถ
1: นนสะดวกครับก็ถ้าให้ขับสบายหน่อยก็จะเมื่อก่อนเนี่ยจะใช้นิยมใช้เส้นเชียงใหม่ฮอดนะครับเส้นไอเชียงใหม่ฮอดถังดงแต่เนื่องจากเส้นดังกล่าวเนี่ยมีไฟแดงจำนวนมากตอนนี้นักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปดอยอินทนนท์หรือมาเที่ยวอำเภอแม่วางเนี่ยก็จะใช้ถนนเส้นคันคลองชนประทานนะครับเป็นที่ตัดใหม่มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับอันนั้นสะดวกสบายไฟแดงไม่ค่อยมีแล้วก็รถแล้วช่องทางก็กว้างขวางนะครับแล้วปัจจุบันก็ทางหลวงเนี่ยเขาก็พัฒนาปรับปรุงเมื่อก่อนมันจะมีสภาพขรุขระหน่อยเป็นหลุมเป็นบ่อหน่อยแต่ปัจจุบันเนี่ยไอ้แขวงทางหลวงเนี่ยเขาก็ปรับปรุงพื้นผิวจราจร ทำให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นครับ
0: ค่ะดังนั้นนะคะก็อยากให้ทางท่านผู้กำกับนะคะสถานีตำรวจภูธรแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะคะบอกข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมว่าเนี่ยในพื้นที่อำเภอแม่วางนะคะก็เป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยนะคะจากอาชญากรรมด้วยแล้วก็ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตอนนี้ถนนก็โอ้โหดีมากๆเลยนะคะแต่ว่ามียังคงมีข้อห่วงใยไหมคะว่าเอ๊ะต้องระวังในพื้นที่ไหนขับรถในเส้นทางไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษยังมีไหมคะ
1: ครับก็พอเราเลี้ยวเข้าไปในส่วนของตัวอำเภอแม่วางนะครับด้วยข้อจำกัดนะครับที่เป็นอำเภอเล็กแล้วก็สภาพผังเมืองเนี่ยข้อจำกัดก็คือจะเป็นถนนที่ค่อนข้างจะเล็กนะครับแล้วก็มีทางที่จะขึ้นไปบนดอยบนเขานะครับแล้วสภาพจราจรก็สภาพการสัญจรก็คือจะเป็นสวนกันก็เป็นเขาแล้วเป็นโค้งก็ในการใช้รถใช้ถนนก็ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับการขับขึ้นไปเที่ยวท่องเที่ยวด้านบนนะครับ
0: ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในการออกตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจนะคะแล้วก็ความพร้อมในการให้บริการพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะทางสถานีตำรวจภูธรแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยพร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนนะคะ
1: ครับก็เราจัดกำลังเจ้าหน้าที่จราจรนะครับแล้วก็สายตรวจดูแลความปลอดภัยนะครับยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับอำเภอแม่วางครับเพราะเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นนะคือนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวในอำเภอแม่วางพวกนักท่องเที่ยวพวกนี้เขาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเลยการที่เขาจะมาเที่ยวแต่ละที่แต่ละทางเนี่ยมันต้องมีความปลอดภัยค่อนข้างจะสูงเราก็เลยต้องยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเราเองของเจ้าหน้าที่เองและของผู้ประกอบการเองด้วยครับให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดไว้บริการกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติครับ
0: ดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะมั่นใจนะคะในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมไปถึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ในช่วงท้ายนี้ค่ะท่านผู้กำกับมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่รับฟังรายการเราตอนนี้เชิญได้เลยค่ะ
1: แล้วก็เนื่องจากอำเภอแม่วางเป็นอำเภอรองนะครับก็คนไทยหรือว่าชาวบ้านเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าในอำเภอแม่วางเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างที่น่ามาท่องเที่ยวลองถ้าเกิดวันหยุดหรือว่าช่วงว่างลองเข้ามาเที่ยวในพื้นที่อำเภอแม่วางดูครับมีแหล่งท่องเที่ยวหลายที่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกโซนหนึ่งเป็นโซนตำบลทุ่งปีเนี่ยตอนนี้เขากำลังขออนุญาตเป็นพื้นที่ที่มันมืดสนิทที่สามารถส่องดูดาวได้กำลังไปขอใบไอ้การันตีจากไอ้กรมวิทยาไอ้กรมอุทยานดาราศาสตร์มาเพื่อไปเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวไว้ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยใครที่อยากจะมาส่องดูดาวหรือว่าอะไรก็มาเที่ยวในพื้นที่อำเภอแม่วางนะครับแล้วมันมีกิจกรรมให้ทำหลากหลายนะครับถ้าลองเปิดใจหรือว่าลองมาหาประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆในอำเภอแม่วางครับ
0: ค่ะโอ้โหนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะที่รับทราบข้อมูลแบบนี้แล้วนะคะได้ฟังท่านผู้กำกับบอกแบบนี้แล้วโอ้โหเชื่อว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้นะคะอาจจะมีหลายท่านบอกว่าเนี่ยขอไปเที่ยวนะคะอาจจะเป็นที่ห้วยมะนาวก่อนตอนนี้กำลังดังใช่ไหมคะ
1: กำลังดัง
0: เลยคือห้วยมะนาวเนาะแล้วก็ยังมีน้ำตกนะคะห้วยหอย
1: ดังมาได้สักพักแล้วครับก็มีอินฟูเนี่ยพวกมาถ่ายทำมาท่องเที่ยวกันอยู่เป็นประจำครับรวมถึงนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติด้วยครับ
0: โอ้โหแล้วก็ยังมีวัดหลวงขุนวินด้วยนะคะแล้วก็ยังมีวัดอีกหลายๆวัดเลยเนาะ
1: ครับหลายวัดเลยครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีในเรื่องของปางช้างมีการล่องแพโอ้ถือว่าเป็นอำเภอที่สุดยอดมากๆเลยนะคะน่าใหม่น่าไปเที่ยวมากๆเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านพันตำรวจเอกธนัญชัยสิริวรรณาค่ะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณมากๆค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะพอเราได้รับทราบข้อมูลแบบนี้แล้วนะคะก็เที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้ เพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามานะคะจะทยอยจัดให้นะคะมาเริ่มต้นจากเพลงนี้ก่อนเลยค่ะเพลงนี้นะคะคุณพี่นวลขอเข้ามาค่ะชื่อเพลงบอกว่าให้เลิกคิดถึงต้องทำเช่นไรนะคะจัดให้แล้วนะคะ

0: ค่ะคุณฟังค่ะกับเพลงที่ชื่อว่าให้เลิกคิดถึงต้องทำเช่นไรนะคะเพลงที่คุณพี่นวลขอเข้ามาเปิดให้แล้วนะคะเอาละค่ะคุณฟังค่ะตอนนี้เราจะไปฟังการรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์กันนะคะยินดีต้อนรับค่ะพันตำรวจโทสำราญมีสุขสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมขับครับ
0: ค่ะสวัสดีสำราญค่ะวันนี้ในตัวเมืองอ่ะครึ้มๆเนาะฝนตกหรือเปล่านะคะเนี่ยหรือยังไม่ตกค่ะ
1: ยังไม่ตกครับโดยรวมแล้วยังไม่ตก
0: ค่ะและสภาพการจราจรแต่ละเส้นทางวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ครับสวัสดีครับในช่วงเย็นวันนี้วันพุธที่15 กรกฎาคมนะครับสำหรับสภาพการจราจรช่วงนี้นะครับบนถนนสายต่างๆในเมืองเชียงใหม่และถนนเชื่อมต่ออำเภอโดยรอบโดยรวมการจราจรตอนนี้ก็ร่องตัวดีครับรถเกือบทุกเส้นทางก็เคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องในส่วนของถนนโดยรอบหน้าสถานศึกษาต่างๆโดยรวมก็ไม่มีปัญหาด้านการจราจรครับผมสำหรับในส่วนของบนถนนมหิดลแยกศรีวงเงินถนนเชื่อมต่อทางด้านสันกำแพงดอนจันหนองหอยสนามบินปริมาณรถทั้งขาเข้าขาออกเคลื่อนตัวได้ดีครับต่อเนื่องสำหรับมาในส่วนของถนนเจริญเมืองตั้งแต่สะพานนวรัตน์สันป่าคอยหนองประทีปปริมาณรถขาออกยังมากครับรถยังเคลื่อนตัวได้ดีต่อเนื่องในส่วนของถนนแก้วนวรัตน์แยกสันเด็กแม่ขาวรถขาออกมากครับแต่ก็เคลื่อนตัวได้ดีต่อเนื่องตามจังหวะสัญญาณไฟมาในส่วนของถนนโชตนามหาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขวงสิงห์ศูนย์ราชการปริมาณรถขาออกมากครับการเคลื่อนตัวรถต่อเนื่องมาในส่วนของถนนห้วยแก้วถนนนิมานเหมินแยกลินคำโดยรอบรถก็ยังมากครับบนผิวการจราจรเจ้าหน้าที่จราจรควบคุมสัญญาณไฟแยกลินคำบังคับสัญญาณไฟเพื่อกระจายปริมาณรถโดยรอบให้สัมพันธ์กับปริมาณรถครับสำหรับอุบัติเหตุต่างๆที่ในพื้นที่รวมถึงกิจกรรมต่างๆในห้วงเวลานี้ก็ยังไม่มีครับผมสำหรับรายงานสภาพการจราจรในห้วงเวลานี้เบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับผมกับครับ
0: ค่ะก็ถือว่าการจราจรในช่วงเวลานี้วันนี้นะคะเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฝนไม่ตกด้วยเนาะสวัสดิ์สำราญนะคะ
1: ก็
0: เลยทำให้มีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยอาจจะใช้รถจักรยานยนต์นะคะถ้าเกิดเป็นช่วงฝนตกอาจจะเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ก็อาจจะทำให้มีปริมาณรถมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นวันนี้ก็ค่อนข้างดีนะคะแต่ก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะสวัสดิ์สำราญ
1: ครับถูกต้องครับ
0: ค่ะก็เน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะโดยเฉพาะในช่วงเย็นนี้มีการกวดขันนะคะในเรื่องของการจอดรถที่ห้ามจอดด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ถ
0: ู
1: กต้องครับ
0: ค่ะก็อยากให้ทุกท่านปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดนะคะแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถอยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยในทุกๆวันตลอด365 วันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะพันตำรวจโทสำราญมีสุขสารวัตรจราจรจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณค่ะ
1: ครับสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะในทุกๆวันแบบนี้นะคะท่านพันตำรวจเอกมนชัยอินเถื่อนนะคะผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้มอบหมายให้ท่านรองผู้กำกับการท่านสารวัตรนะคะผลัดเปลี่ยนกันมารายงานสภาพการจราจรในรายการต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังที่ทักทายเรานะคะเข้ามาผ่านเพจสวทเชียงใหม่PRD นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณวารินนะคะคุณฤทธิ์นะคะคุณเอพัชราพรบอกว่าที่หางดงอากาศมืดครึ้มแล้วฝนกำลังตกด้วยดังนั้นคุณผู้ฟังที่กำลังขับรถในเส้นทางดังกล่าวใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะคุณจันยาก็ทักทายเข้ามาด้วยคุณไพโรจน์บอกว่าที่เหมืองจี้ลำพูนเนี่ยมืดครึ้มมากๆเลยไม่แน่นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ฝนอาจจะตกก็ได้ค่ะแล้วก็ทักทายคุณสุรินนะคะหรือว่าคุณเครื่องทั่วไทยคุณสิรินันบอกว่าแม่ทากำลังฝนตกซิแสดงว่าคือฝนตกไม่เยอะไม่มาก นะคะแล้วก็คุณยุพินนะคะนะคะทักทายเราเข้ามาด้วยมีคุณจันยาบอกว่าน้ำซอสายเพราะมากเลยขอบคุณค่ะคุณโสพลก็ทักทายนะคะเข้ามาด้วยคุณแก้วตาคุณสารวัตรเด่นนะคะคุณพี่ดวงรัตน์ก็ทักทายเราเข้ามาด้วยคุณสุทัศน์บอกว่าที่สันป่าตองอากาศไม่ร้อนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมืดครึ้มนะคะมีน้องผักโขมด้วยคุณสิริพันธ์คุณพงศักดิ์นะคะแล้วก็มีคุณบัวนะคะบุญทริกคุณการ์ตูนคุณทวีสินขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะก็มานัดกันดีกว่านะคะวันพรุ่งนี้ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังว่าพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีแขกรับเชิญนะคะมาร่วมพูดคุยในรายการกับเราแล้วก็มาเตือนภัยทางการเงินให้เราด้วยวันพรุ่งนี้นะคะทางท่านรองผู้อำนวยการนะคะของธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานสาขาภาคเหนือนะคะก็จะมาร่วมรายการกับเราดังนั้นพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะคะก็คุณผู้ฟังก็จะได้รับฟังในเรื่องของข้อมูลดีๆนะคะจากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยแล้วก็มีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมด้วยนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังขอเพลงนี้เข้ามาก็จัดเพลงให้กับคุณผู้ฟังกันต่อเลยดีกว่าค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะกับผลงานเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามานะคะแต่ว่าอาจจะไปเลือกอีกเวอร์ชันหนึ่งเนาะนะคะเพื่อลองฟังในอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ขอเพลงเข้ามานะคะแล้วก็อาจจะยังติดค้างบางท่านที่เปิดไม่ทันนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันพรุ่งนี้วันพฤหัสที่16กรกฎาคม2569นะคะเรามีนัดกันนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานสาขาภาคเหนือมาร่วมเตือนภัยออนไลน์นะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของภัยออนไลน์ตอนนี้ยังคงพบว่ามีพี่น้องประชาชนนะคะตกเป็นผู้เสียหายจากการหลอกลวงในเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือบริการเป็นจำนวนมากนะคะดังนั้นก็เน้นย้ำว่าการช้อปปิ้งออนไลน์ทำได้ค่ะแต่ว่าอยากให้ทุกท่านนะคะเลือกช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องนะคะที่มีการปักตะกร้าแล้วก็มีระบบกระเป๋าเงินกลางแล้วก็ถ้าหากว่าเราจะต้องช้อปปิ้งนะคะผ่านเว็บไซต์ต่างๆนะคะก็ต้องเป็นแบบออฟฟิเชียลแล้วก็ตรวจสอบนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะชื่อเว็บไซต์เนี่ยนะคะตรงตามชื่อของห้างที่เรากำลังจะไปช้อปปิ้งหรือเปล่าที่เป็นแบบออฟฟิเชียลนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราพบว่ามิจฉาชีพนะคะโอ้โหมีการปลอมแปลงค่ะสร้างได้เหมือนจริงมากเลยแต่ปรากฏว่าชื่อเว็บไซต์เนี่ยไม่ใช่นะคะแล้วก็การหลอกลวงในเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือบริการเนี่ยก็มักจะตั้งราคาสินค้าที่ราคาถูกเกินจริงเป็นแบบนี้เลยนะคะดังนั้นย้ำเตือนให้ทุกท่านนะคะได้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญญ์ รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบหากพบกรณีทุจริตอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
0: ายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบย้ำหากพบกรณีทุจริตอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบและผู้กระทำผิดต้องรับผิดชอบ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568พร้อมเปิดเผยว่าจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมย้ำว่าหากพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบจนกระทบความสุจริตของการสอบอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบตามกฎหมายและผู้กระทําผิดจะต้องรับผิดชอบขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้ดำเนินคดีควบคู่กับการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว3รายขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ตั้งคณะไต่สวนพิเศษรองรับคดีแล้วหากพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจะขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายดลนภาสุภรสมบัติ

0: 26ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง12กรกฎาคมที่ผ่านมารวมเป็นจำนวน 55,377 รายการด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์ URL การพนันออนไลน์ทั้งนี้หากประชาชนพบแจ้งการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน DCC 1111-87และอีเมล csoc@imdes.go.thศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายทั้งนี้กระทรวงดีพร้อมเน้นย้ำว่าการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายการพนันผิดกฎหมายบนสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายพรบ.คอมมาตรา14นันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: พาณิชย์สุราษฎร์ธานีเดินหน้าระบายมะพร้าวออกนอกพื้นที่ต่อเนื่องส่งเข้าโรงงานปลายทางอีก 30,000 ลูกช่วยลดสต็อกและพยุงราคาเกษตรกร
2: นายกอบธนดำพณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชื่อมโยงตลาดและระบายผลผลิตมะพร้าวแกงออกนอกพื้นที่อย่างต่อเนื่องล่าสุดประสานการขนส่งมะพร้าวแกงจากจังหวัดไปยังโรงงานแปรรูปปลายทางได้เพิ่มเติมอีกกว่า 30,000 ลูกเพื่อช่วยลดปริมาณผลผลิตตกค้างในพื้นที่เพิ่มช่องทางการตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกรและสร้างความสมดุลระหว่างปริมาณผลผลิตกับความต้องการของตลาดอันจะส่งผลดีต่อระดับราคาที่เกษตรกรได้รับทางนี้สำนักงานพณิชย์จังหวัดจะติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเชื่อมโยงตลาดทั้งภายในและนอกพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อให้ผลผลิตมะพร้าวของเกษตรกรสามารถจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพอ่อนประวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนา

0: ส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์อัปเดตข่าวบริการโดยทีมข่าวสวทเชียงใหม
2: ่โครงการหลวงชวนน้องๆหนูๆเปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่โครงการหลวงนิทัศน์มาเติมแรงบันดาลใจผ่านเรื่องราวแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนกว่า6ทศวรรษทศมะมหาราชาสืบสานศาสตร์ชนกาธิเบศรดำริร่วมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้สุดพิเศษชมนิทรรศการภาพถ่ายซึ่งหาชมยากบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์โครงการหลวงถ่ายทอดเรื่องราวการพัฒนาจากอดีตสู่ความยั่งยืนสนุกได้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆและทุกคนในครอบครัวที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริแม่เหี่ยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเข้าชมทุกวันอังคารและพฤหัสบดีรอบเวลา 10:00 นถึง 11:30 นและรอบ 13:00 นถึง 14:30 นงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0533240000ถึง10ต่อ1101

0: ่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: อยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักอยากประชาสัมพันธ์องค์กรสินค้าหรือกิจกรรมให้เข้าถึงประชาชนสวทเชียงใหม่เปิดให้เช่าเวลาออกอากาศบนคลื่นคุณภาพพร้อมทีมงานมืออาชีพดูแลครบวงจรเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายและตรงจุดสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของคุณติดต่อเช่าเวลาออกอากาศได้ที่สวทเชียงใหม่โทร0 5

0: ไรแล้วจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สารรักสารพลังสร้างเครือข่ายแก่คนทุกช่วงวัยนะคะรับฟังกันได้ทุกวันเลยกับปอประสนียพรตะกิติชัยทักทายกันที่053-276-793รวมไปถึงฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์หรือเช็คอินกันได้ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ค่ะบทเพลงที่ว่าของวงพอสนะคะแนะนำมาจากทางอำเภอดอยสะเก็ดด้วยเดี๋ยวจะมีบทเพลงเก่าๆยังตามทำไมของ Tattoo Color นะคะแล้วก็ของ Bioni รวมถึงของ ETC กันด้วยค่ะบทเพลงเก่าบทเพลงใหม่บทเพลงที่นำมา cover นะคะทักทายหรือว่าจะมีการแนะนำกันได้รวมถึงสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กันค่ะพูดถึงข่าวสารในช่วงแรกนะคะมีการปรับเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะดูแลกลุ่มเปราะบางให้ทั่วถึงกว่าเดิมด้วยความห่วงใยที่ตอนนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการใหม่เพื่อที่จะให้ช่วยเหลือมีการปรับปรุงเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะได้เปิดโอกาสให้กับกลุ่มที่ตกหล่นกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรนะคะแล้วก็เคยตกหล่นจากการสำรวจในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจำนวน 5.4 ล้านคนเนี่ยเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติใหม่อีกครั้งหนึ่งปลดล็อกเกณฑ์หนี้สินเดิมเนี่ยเกณฑ์หนี้สินรวม 100,000 บาทอาจสร้างอุปสรรคให้กับเกษตรกรทางภาครัฐเองก็ปรับปรุงใหม่นะคะไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรเนื่องจากว่าเป็นหนี้ที่ผูกพันกับฤดูการเพาะปลูกแล้วก็เหตุสุดวิสัยจากภัยธรรมชาติซึ่งไม่สะท้อนถึงฐานะทรัพย์สินที่แท้จริงมีการปรับเกณฑ์บิดามารดาเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิ์ของผู้ที่มีรายได้น้อยรัฐบาลได้ยกเลิกการนำเกณฑ์กรณีที่บิดามารดาขอผู้มีเงินได้ที่ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีมาใช้พิจารณาเพื่อที่จะให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นสำหรับขั้นตอนที่จะต้องมีการทราบนะคะเพราะว่าจะมีการประกาศวันที่17กรกฎาคมตั้งแต่6โมงเช้าต้นไปเนี่ยสามารถเข้าไปเช็คผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐรวมไปถึงธนาคารของทางภาครัฐ5แห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธกส.ออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะถ้าท่านได้รับสิทธิ์ก็คือรายเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะคะถ้าหากว่าได้รับสิทธิ์ก็คือรายใหม่จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือที่ธนาคารทั้ง5แห่งนะคะก่อนที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคม2569แต่ว่าถ้าหากว่าไม่ผ่านเกณฑ์สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ผ่านช่องทางเดียวกันที่มีการตรวจสอบสิทธิ์นะคะนอกจากนี้แล้วสิทธิประโยชน์ต่างๆทั้งค่าอุปโภคบริโภค300บาทส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มค่าเดินทางค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปายังคงจัดเตรียมไว้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะคะก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารที่เว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์กันด้วยค่ะเป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยที่ตอนนี้เนี่ยก็มีการอัปเดตใหม่นะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569เพิ่มกลุ่มเปราะบางแล้วก็ปรับเกณฑ์เข้าถึงง่ายขึ้นด้วยค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักบิ๊กแอนด์คอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง
1: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม่
2: ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะอยู่ในช่วงเวลาของรายการ Family Time ค่ะเดี๋ยวจะมีบทเพลงเก่าๆด้วยนะคะที่แนะนำเข้ามาผ่านกันทักทายกันที่0532767993ถ้าพูดถึงเรื่องของอายุเราที่มากขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงทั้ง สภาพร่างกายระบบต่างๆอวัยวะนะคะรวมถึงผิวหนังแล้วก็กลิ่นด้วยเขาบอกว่าร่างกายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งการทำงานของผิวหนังฮอร์โมนการผลัดเซลล์ผิวองค์ประกอบของไขมันบนผิวหนังซึ่งงานวิจัยพบว่าผู้ที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยจะเริ่มมีการสะสมของสารชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าทูโนนินานค่ะซึ่งเกิดจากการเสื่อมสลายของกรดไขมันบนผิวหนังจากปฏิกิริยาออกซิเดชันสารนี้เนี่ยมีกลิ่นเฉพาะตัวที่มักถูกอธิบายว่าเป็นกลิ่นคล้ายหญ้าแห้งนะคะกระดาษเก่าหรือว่ากลิ่นอับอ่อนๆที่เป็นที่มาของคำว่ากลิ่นแก่นั่นเองซึ่งทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์พีรศักดิ์เลิศตรการนนท์หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะอธิบายถึงเรื่องของกลิ่นแก่ความว่ากลิ่นแก่เนี่ยมีพื้นฐานที่สามารถอธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนจะต้องมีกลิ่นลักษณะนี้และไม่ได้เกิดจากการที่ละเลยสุขอนามัยเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นบางที40บวก50บวกก็มีกลิ่นแก่ได้นะคะเพราะว่าเป็นปฏิกิริยาในร่างกายของเราโดยเฉพาะที่บอกว่าเซลล์ผิวนะคะการทำงานของฮอร์โมนหรือว่าองค์ประกอบของไขมันบนผิวหนังนั่นเองโดยทั่วไปเนี่ยจะพบได้อายุประมาณ40ปีขึ้นไปแล้วก็อาจจะชัดเจนมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุนะคะผู้สูงอายุทุกคนจะมีกลิ่นแก่หรือเปล่าคำตอบเลยก็คือแม้อายุจะเป็นปัจจัยหนึ่งแต่ความรุนแรงของกลิ่นเนี่ยแตกต่างกันในแต่ละคนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอย่างเช่นพันธุกรรมสุขภาพโดยรวมการดูแลสุขอนามัยการดื่มน้ำรับประทานอาหารการออกกำลังกายหรือว่าการใช้ยาบางชนิดรวมถึงโรคประจำตัวด้วยดังนั้นผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยก็ไม่มีกลิ่นตัวที่ผิดปกตินะคะไม่ใช่อายุเพียงอย่างเดียวโรคบางชนิดก็ทำให้เกิดกลิ่นที่เปลี่ยนแปลงไปได้หากกลิ่นตัวเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วหรือว่ามีกลิ่นผิดปกติร่วมกับอาการอื่นอาจจะเป็นสัญญาณของโรคที่ควรได้รับการตรวจรักษาอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคไตเรื้อรังโรคตับการติดเชื้อแผลเรื้อรังหรือว่าปัญหาสุขภาพช่องปากหากสงสัยว่ากลิ่นตัวเปลี่ยนไปผิดปกติควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงบางทีอาบน้ำอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอนะคะการลดกลิ่นตัวในผู้สูงอายุควรดูแลหลายด้านร่วมกันก็คืออาบน้ำและทำความสะอาดร่างกายทุกวันเช็ดตัวให้แห้งโดยเฉพาะบริเวณข้อพับเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นประจำซักผ้าเช็ดตัวผ้าห่มปลอกหมอนสม่ำเสมอดื่มน้ำให้เพียงพอรับประทานอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายตามความเหมาะสมควบคุมโรคประจำตัวแล้วก็ตรวจสุขภาพเป็นประจำนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลูกหลานเนี่ยควรช่วยดูแลเรื่องของการอาบน้ำการเปลี่ยนเสื้อผ้าการทำความสะอาดเครื่องนอนอย่างสม่ำเสมออย่าพูดคำว่าตัวเหม็นนะคะผู้สูงอายุจำนวนมากเลยที่อาจจะไม่รับรู้กลิ่นตัวเองว่าเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าประสาทสัมผัสในการรับกลิ่นเนี่ยเสื่อมลงตามวัยเพราะฉะนั้นหากลูกหลานพูดตรงๆว่าตัวเหม็นหรือว่าทำไมไม่อาบน้ำอาจจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยรู้สึกสูญเสียความมั่นใจรู้สึกน้อยใจได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าตนเองเนี่ยเป็นภาระของครอบครัวดังนั้นควรที่จะพูดว่าช่วงนี้อากาศร้อนอากาศชื้นนะคะเดี๋ยวหนูเนี่ยจะช่วยเตรียมน้ำให้อาบนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ใหม่จะได้สบายตัวขึ้นผ้าห่มผ้าปลอกหมอนหรือว่าเครื่องนอนผ้าขนหนูเนี่ยอาจจะซื้อใหม่ให้นะคะเปลี่ยนไปเป็นสีอื่นเป็นลายอื่นก็ได้แล้วก็อาจจะซักผ้าห่มกับปลอกหมอนให้คืนนี้จะได้นอนสบายหอมๆนะคะหากสงสัยว่ากลิ่นตัวอาจจะเกิดจากโรคชวนไปพบแพทย์ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพมากกว่าพูดถึงเรื่องกลิ่นโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นแก่เนี่ยไม่ได้เรื่องอับอายเลยนะคะไม่เรื่องน่าอายเลยแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ผู้สูงอายุเลือกให้เกิดบางครั้งสิ่งที่ผ ที่สุผู้สูงอายุต้องการที่สุดเลยก็คืออาจจะไม่ใช่น้ำหอมหรือผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นแต่ว่าคือความเข้าใจความใส่ใจแล้วก็การดูแลจากลูกหลานด้วยความอ่อนโยนนะคะเพราะว่าเมื่ออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ได้เพียงแค่สุขภาพทางกายรวมไปถึงการได้รับปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีและก็ความรู้สึกของท่านด้วยนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุดูง่ายๆเลยลุงป้าหรือว่าเป็นยายเป็นตาเป็นปู่เนี่ยเขาก็จะรู้สึกน้อยใจถ้าเราอาจจะพูดแรงไปหรือว่าพูดตรงไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ลูกหลานได้ดูแลณจุดนี้กันด้วยค่ะก็เป็นข้อมูลจากทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็เป็นการไขข้อสงสัยว่ากลิ่นแกนนี่เป็นยังไงชี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะต้องมีการไปพบแพทย์นะคะหรืออาจจะต้องมีการอาบน้ำที่บอกนะคะอาบน้ำการออกกำลังกายการกินหรือว่าการเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเปลี่ยนชุดนอนเปลี่ยนเครื่องนอนให้เหมาะสมกันด้วยค่ะ

ทิ้งท้ายการด้วยการเตือนภัยอีกแล้วนะคะว่าแค่ซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มสูญเงินเป็นแสนนะคะเปิดแผนโจรค่ะหลอกซื้อของหลอกทำกิจกรรมแล้วก็หลอกให้โอนนะคะบางทีหลอกเหยื่อให้ซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาซักผ้าพอโอนเงินแล้วเนี่ยลวงให้แอดไลน์เข้าไปชวนร่วมทำกิจกรรมพิเศษก่อนถึงจะส่งของให้แล้วก็ให้โอนเงินเพื่อทำกิจกรรมช่วงแรกเนี่ยได้เงินคืนแล้วก็โอนให้เรื่อยๆนะคะให้เข้ากลุ่มใหม่บ้างแอดไลน์เข้ากลุ่มใหม่ทำกิจกรรมไลฟ์สดแต่ว่ายังไม่ได้เงินกลับมาอ้างว่าให้โอนเงินเพื่อปลดล็อกบัญชีพอโอนเงินไปก็อ้างว่าทำไม่ถูกต้องบ้างให้โอนอีกกว่าจะรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็โดนหลอกเข้าไปแล้วนะคะจำนวนมากเลยเหยื่อหลงกลโอนไปบางที20กว่าครั้งกว่าแสนบาทนะคะไม่เชื่อไม่กดลิงก์ไม่แอดไลน์ไม่โอนเงินต้องเอ๊ะก่อนทุกครั้งด้วยค่ะเป็นข้อมูลการแจ้งเตือนจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภัยกันไว้และก็รู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพที่มาหลายรูปแบบด้วยวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่อง

0: Security หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
1: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
2: hey! ปี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับ

0: าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบังฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบังฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
0: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้

พื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังอยู่กับคุณผู้ฟังยามแรงแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าอยู่เป็นกูเป็นกิมฟังเพลงฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆไปด้วยกันนะเจ้าพร้อมกับข่าวสารต่างๆเล็กๆน้อยๆนะเจ้าคุณผู้ฟังเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นได้มีความสุขเนาะอย่างน้อยเลิกการเลิกงานมีความสุขกับเสียงเพลงที่น้องเก่งเลือกมาฝากนะเจ้าข่าวสารเล็กๆน้อยๆที่มีมาฝากกับคุณผู้ฟังเพื่อให้เกิดความสบายใจนะเจ้าขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรายการรอบเวียงเจียงใหม่กับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าที่เฮาอยู่กับคุณผู้ฟังกันเป็นประจำแรงวันจันทร์ถึงแรงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงเนอเจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังเนาะในชั่วโมงนี้รวมถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งตาง FM 93.25 MHz เนอเจ้าก็ติดตามกันได้น้องเก่งยังอยู่กับคุณผู้ฟังกันยังต่อเนื่องเนอเจ้าขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นตาง FM 93.25 MHz รวมถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งตางช่องไลฟ์TikTokนะเจ้าดีเจเก่งขอบพระคุณนักๆเลยนะเจ้าขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยที่อยู่ให้กำลังใจอยู่ด้วยกันไปนะเจ้าในช่อง TikTok ก็มีกิจกรรมดีๆที่ได้อู้ได้จากันนะเจ้าต้องขอบพระคุณนักๆที่ได้ให้ความกรุณาไปพร้อมๆกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวข่าวสารและก็งานเพลงอื่นๆเนาะน้องเก่งมีการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเนี่ยมารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบก่อนนะเจ้าซึ่งเปิ้นบอกว่าค่ำวันนี้เป็นต้นไป6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธนะเจ้าภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเจ้าเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเจ้าพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอฮือพี่น้องประชาชนนะเจ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมเนาะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าสำหรับภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยภาพรวมแล้วนะเจ้าภาคเหนือตอนบนเฮาวันนี้มีฝนตกที่แม่ฮ่องสอนนะเจ้าแล้วก็ในส่วนของพื้นที่อื่นๆเนาะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ถูกกำหนดมาว่าจะมีฝนตกแต่ก็มีมาพ่องนะเจ้าสำหรับฝนฟ้าที่มันค่อนข้างจะทั่วถึงวันนี้หันว่าฟ้าบดบดมืดมืดกันมาโมดวันเหมือนกันนะเจ้าคุณผู้ฟังแต่ก็บอกว่าจะมีฝนตกเฮาได้ฮู้ได้หันกันตังใดพ่องนะเจ้าที่แม่ฮ่องสอนตอนนี้ตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอศบเมยนะเจ้าที่ลำปูนก็มีการตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอเมืองแม่ทานะเจ้าอุ๊ยเชียงใหม่มีฝนตกที่อำเภอเมืองตวยว้ายเข้ามาในห้องส่งมาหันแล้วนะเจ้าแล้วก็ที่ลำปางบ่ใจเจียงไฮ้เจียงไฮ้ฝนตกที่อำเภอเมืองโอ้ใจปอบดีเจียงใหม่ฝนตกที่อำเภอฝางกะอมก๋อยนะเจ้าลำปางมีฝนตกที่อำเภอเมืองปานห้างฉัดส่วนที่จังหวัดแพร่มีที่อำเภอ2แล้วก็เมืองน่านมีที่อำเภอบ้านหลวงแล้วก็อำเภอเวียงสาที่พะเยามีที่เจียงม่วนเนอเจ้าเนาะส่วนที่จังหวัดตากนั่นก็มีที่อำเภอท่าสองยางกับอำเภอสามเงาซึ่งตอนนี้ตรวจพบกลุ่มฝนหลายพื้นที่ในภาคเหนือของเราขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่อยู่เป็นกู้เป็นกิมกันน้องเก่งยังพร้อมที่จะเลือกสรรงานเพลงม่วนๆเนอเจ้าฟังสบายสบายให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่ในช่วงเวลานี้เนอเจ้าพยายามที่จะเลือกเพลงให้ได้ฟังกันทั้งนั้นอย่างน้อยก็จะได้ถูกอกถูกใจผ่อนคลายความเครียดกันได้เจ้า

เพลงจบโวยขนาดคุณผู้ฟังแม่คณะที่วันนี้นะชาวน้องเก่งต้องบอกว่าน้องเก่งอยู่กับคุณผู้ฟังเนาะบอกว่าจะเป็นตั้ง FM 93.25 MHz หรือว่าจะเป็นช่องทางไลฟ์ผ่านช่องTikTok นะเจ้าพันช่อง TikTok ของ DJ เก่งนะเจ้าขอบพระคุณมากๆเลยเนาะซึ่งน้องเก่งก็ยังคงมีกิจกรรมดีๆนะเจ้าที่จะได้ขอความร่วมมือจากทุกท่านทุกคนนะเจ้าบอกว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งต่างช่อง TikTokเนาะหรือจะเป็นคุณผู้ฟังที่ฟังทาง FM 93.25 MHz นะเจ้าได้เจริญชวนกันให้หอมบุญด้วยกันเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะเจ้าในปีนี้นะเจ้าก็ต้องขอบพระคุณกันไว้ล่วงหน้านะเจ้าต้องกราบอนุโมทนาบุญกันไว้ล่วงหน้าสำหรับคุณผู้ฟังที่ยังมีใจอยากจะห่วมให้หอมบุญด้วยกันนะเจ้าเนาะในทางด้านของ TikTokนะเจ้าทางด้านของช่อง TikTok ของน้องเก่งเนี่ยต้องยอมรับกันก่อนเลยว่าน้องเก่งเนี่ยเริ่มไลฟ์ TikTok นะเจ้าประเมินเนี้ยประเมินด้วยการแนะนำจากท่านผู้อำนวยการสวทเชียงใหม่นะเจ้าท่านผอ.กู้เก๋ก็บอกว่าพี่เก่งไลฟ์รายการนะเจ้าแล้วจะได้มีช่องทางในการสื่อสารกับคุณผู้ฟังกันนะขึ้นน้องเก่งก็ลองดูด้วยความที่บ่เคยฮู้บ่เคยทำมาก่อนนะเจ้าก็มาลองไลฟ์กันดูก็ต้องขอบพระคุณเจ้าก็ยังเอ๊ะตอนใหม่ๆเปิ้นส่งหัวใจดวงโตๆมาฮือเปิ้นส่งดอกกุหลาบดอกใหญ่ๆมาฮือเจ้าว่าส่งอันนู้นอันนั้นอันนี้มาก็ยังมาฮู้ว่ามันคืออย่างแต่ก็เออขอบคุณหันแล้วก็ดีใจทุกครั้งต้องเก่งอู้บ่อยๆว่าเมื่อเห็นหัวใจดวงโตๆเห็นดอกกุหลาบที่ผ่านมาทางช่อง TikTok เนี่ยน้องเก่งจะดีใจนะจ๊ะแต่สุดท้ายก็ฮู้ว่าอ๋ออันเนี้ยมันเป็นมูลค่านะจ๊ะเป็นมูลค่าที่สร้างรายได้ให้กับช่องนะจ๊ะเพราะนั้นน้องเก่งไลฟ์มาประเมินเนี่ยวันหน้าวันเนี้ยน้องเก่งไม่ได้มียอดรายได้จากช่องนี้นักหนาสักเท่าใดแต่ณวันนี้เมื่อมันได้มานักก็จะหอมไปจนถึงวันที่29กรกฎาคมเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับของขวัญจากคุณผู้ฟังที่ติดตามทางช่อง TikTok เนาะน้องเก่งได้ยอดเงินรวมทั้งหมดเท่าใดคือตั้งแต่ไลฟ์มาบ่เคยเบิกบ่เคยแตะต้องแต่เห็นว่ามียอดก็มียอดอยู่ประมาณ100กว่าบาทเนาะคุณผู้ฟังขอบคุณคุณเกศสุดาเจ้าบอกว่าฟังน้องเก่งต่างวิทยุจะตัดเหมือนกำลังหันตัวแต่เจ้าขอบพระคุณเจ้าเนาะแล้วก็เจิญจวนเจ้าคุณผู้ฟังที่ติดตามทาง TikTok ส่งของขวัญมาให้มันเป็นมูลค่าแล้วเราจะนำทั้งหมดมาร่วมบุญกันในวันที่29กรกฎาคมคุณผู้ฟังที่ฟังทาง FM 93.25 MHz เจ้าเนาะมีใจใครห่วมห้าหอมบุญก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเจ้าหรือโทรศัพท์มาถามไทยน้องเก่งได้เลยนะเจ้าเนาะตังสวทเชียงใหม่053 276793โทรศัพท์เข้ามาอู้กันได้เลยนะเจ้าเนาะน้องเก่งเปิดช่องทางบุญขออนุญาตบอกบุญกันปีละ1ครั้งสำหรับบุญวันสำคัญทางพุทธศาสนานะเจ้าเพื่อที่จะไปสมทบร่วมสมทบในการจัดทำจัดซื้อผ้าอาบน้ำฝนเทียนพรรษานะเจ้าห่วมกับวัดสันมะเกียงตำบลสันรานราชอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าวันนั้นเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลฟ์ผ่าน TikTok หรือว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่ติดตามทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ด้วยความตั้งใจเนาะแต่จะได้นักได้น้อยน้องเก่งบอกว่าจะบอกว่าอย่างเลยนะเจ้าแต่ว่าก็เชิญชวนเฮาได้มีความห่วมมือห่วมใจกันนะเจ้าคนละเล็กคนละน้อยเพื่อที่จะได้นำพาให้หมู่เฮานั้นได้ห่วมทำบุญห่วมกันนะเจ้าเนาะอ่ะช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่เจ้าช่วงที่น้องเก่งเปิดเพลงคุณผู้ฟังกับโทรศัพท์มาได้เด้อโทรมาถามไทยรายละเอียดอยากจะห่วมให้หอมบุญหรือคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งทางช่อง TikTok ก็สามารถที่จะส่งกำลังใจส่งหัวใจส่งดอกกุหลาบมาให้กันได้นะเจ้าน้องเก่งเชิญชวนให้ได้ร่วมบุญด้วยกันในครั้งนี้เจ้าปีนี้นี่เหมือนจะได้มีช่องทางบอกบุญใหม่ๆเนาะคุณผู้ฟังเพิ่มเติมมาแหม1ช่องทางขอบพระคุณนักๆเจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าก็รู้ว่าเจ้าวันนี้ PEA แจ้งเตือนว่าอยากถูกหลอกต้องดูให้ดีสังเกต PEA Line Official ของแต้ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวเต้าอันแอดเพื่อนไว้สบายชัวแอด PEA Thailand หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือ1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

ี้นะเจ้าไพ่จะมาชอบเนาะคุณผู้ฟังชอบที่เห็นรอยยิ้มแต่ต้องเป็นรอยยิ้มที่มาจากจริงใจเนาะบ่ใช่รอยยิ้มที่แบบมุมปากหรือเบะปากยิ้มอันนี้ก็บ่ค่อยได้นะเจ้าแต่ว่าถ้าว่าเจอกันทักทายกันแล้วก็ยิ้มให้กันอย่างจริงใจเป็นรอยยิ้มที่ออกมาจากความรู้สึกของหัวใจเนี่ยอ้อันนี้ยิ้มใส่กันวันค่ําก็ได้นะเจ้าแต่ว่ายิ้มไปนะเจ้าเป็นมารยาทอีนะอันนี้ก็บ่ดีนะคุณผู้ฟังฝากกันไว้เนาะรอยยิ้มเป็นคำทักทายเป็นสิ่งที่ทักทายแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่เป็นพันธมิตรเป็นสัมพันธไมตรีที่ดีนะเจ้ารอยยิ้มสร้างได้เนาะสำหรับการที่เฮาอยู่ด้วยกันนะเจ้าทักทายกันเจ้าหมู่เจ้าจุ่มเนาะเฮาตึงหูหรอเฮาตึงหูว่าไผที่ยิ้มแต่ไผที่ยิ้มเล่นเนี่ยมันตึงมียิ้มเล่นมีก่อนประจัยยิ้มที่แบบยิ้มที่แบบจริงใจอ่ะมันตึงดูออกนะเจ้ามันตึงมีแค่น้อยเนาะปากยิ้มตาบ่ยิ้มอย่างนะเจ้าแต่ว่าบางคนนี่แบบยิ้มทั้งปากทั้งตาบางคนก็จะยิ้มแบบบึนปากเล็กน้อยมาดีเลยนะเจ้าเนาะอาจจะยิ้มเพื่อไผ่ตึงเตื้อก็ยิ้มเพื่อมันจริงใจหน่อยก็แล้วกันเนาะฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านกันไว้เจ้าช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แหลงวันนี้นะเจ้าเฮายังอยู่กับคุณผู้ฟังพร้อมกับเรื่องราวต่างๆงานเพลงวันนี้เน้นไปที่เสียงเพลงนะเจ้าเน้นไปที่เสียงเพลงเน้นไปที่เรื่องของการบอกบุญเพราะว่าจะมีเวลาบอกบุญกับแฮมสัปดาห์เดียวนะเจ้าก็คือสัปดาห์หน้าแฮมสัปดาห์เดียวเจิญจวนนะเจ้าร่วมบุญไปกันได้นะเจ้าในช่วงเวลาของรอบเวียงเจียงใหม่กับการร่วมบุญวันอาสาฬหบูชาเข้าพรรษานะเจ้าน้องเก่งจะร่วมถวายปัจจัยในวันที่29กรกฎาคมที่วัดสันมะเกียงตำบลสำราญราชอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าเนาะเชิญชวนเจ้าแฟนรายการคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการร่วมบุญได้นะเจ้าสามารถที่จะร่วมเป็นร่วมบุญกันได้เลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะตามแต่กำลังศรัทธานะเจ้าที่อยากจะร่วมให้หอมบุญนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่อยากจะร่วมบุญกันน้องเก่งนะเจ้าเป็นการทำบุญเรื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเนาะก็จะเป็นการทำบุญที่ปีละหนึ่งครั้งคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งก็พยายามที่จะมาบอกบุญกันจะเยอะนะเจ้าตามกำลังของทุกท่านเลยคุณผู้ฟังที่ติดตามทาง FM 93.25 MHz ก็โทรศัพท์มาถามไทยรายละเอียดกันได้หรือว่าจะดูที่หน้า Facebook น้องเก่งได้คุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งทางช่อง TikTokนะเจ้าดีเจเก่งก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ตัวเช่นกันนะเจ้าเนาะจะได้ยอดนักยอดน้อยก็ตามในวันที่29กรกฎาคมนำถวายนะเจ้าปัจจัยทั้งหมดให้กับวัดสันมะเกียงตำบลสำราญราชอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เจ้า

ฝั่งของพระจันทร์นะเจ้าคนเฮาบอกว่าจะอยู่ในโลกหรือว่าอยู่ในส่วนใดเนี่ยก็จะเห็นดวงจันทร์ดวงเดียวกันเนาะเจ้าคุณผู้ฟังมีดวงจันทร์ดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นบอกว่าจะอยู่ห่างไกลกันมากใดเฮาก็จะมองจันทร์ดวงเดียวกันแล้วก็สามารถที่จะส่งความกระเตืองหาส่งความห่วงใยนะเจ้าผ่านแสงจันทร์แสงนั้นไปถึงจุดหมายปลายทางอู้ได้ดีเจ้าอู้ได้ดีมากอู้ได้ดีแล้วก็นึกภาพตามได้เลยนะเจ้าเนาะนี่คือช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าขอบพระคุณคุณท่านทุกคนที่อยู่ด้วยกันนะเจ้าบอกว่าจะเป็นตาง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่หรือจะเป็นคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งต่างไลฟ์ผ่านช่อง TikTok DJ เก่งขอบพระคุณมากๆนะเจ้าที่อยู่เป็นกู้เป็นกิมยามแรงด้วยกันนะเจ้าร่วมกิจกรรมดีๆไปด้วยกันสำหรับช่วงเวลานี้ก็จะเป็นกิจกรรมบอกบุญนะเจ้าเพื่อที่ทุกท่านได้มีโอกาสร่วมบุญด้วยกันนะเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นเมินๆไหนก็จะบอกกันเตือนนึงนะเจ้าสำหรับกันให้หอมบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีนี้นะเจ้าคงจะมีโอกาสได้ร่วมบุญด้วยกันนะเจ้าสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการรอบเบี่ยงเจียงใหม่เอาละเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามาถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการกันแล้ววันนี้ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ติดตามมาฟังรายการนะเจ้ารายการรอบเวียงเจียงใหม่ก็จะมีตึงเพลงลูกทุ่งมีถึงเพลงกำเมืองนะเจ้าที่จะเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำบอกว่าฝนจะตกแดดจะออกรถจะติดถนนจะโล่งนะเจ้าน้องเก่งก็จะมาอยู่กับคุณผู้ฟังกันที่เนี้ยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงนะเจ้าวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการน้องเก่งเตรียมเพลงส่งท้ายไว้หนึ่งงานเพลงนะเจ้าหวังว่าจะเป็นแฮมหนึ่งงานเพลงที่ถูกใจคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามมาฟังรายการในทุกๆช่องทางเจ้าวันนี้น้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วปากกันใหม่สวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนรับรองบุตรผิดกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้เบื้องต้นพบกรณีน่าสงสัย200รายกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านให้คำมั่นที่จะปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยุติการกระทำที่ก้าวร้าวต่ออิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพร้อมตรวจนับคะแนนและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ได้มีการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนดิบกับคะแนนที่มีการประกาศผลสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างละเอียดพบความผิดปกติของคะแนนสอบในกลุ่มผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 5,814 รายซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะเร่งประสานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษากระดาษคำตอบต้นฉบับทั้งหมดเพื่อนำกลับมาตรวจนับคะแนนใหม่พร้อมทั้งจัดทำบัญชีและจัดลำดับผู้สอบผ่านใหม่ตามผลคะแนนที่เกิดขึ้นจริงรวมทั้งเตรียมจัดส่งรายชื่อผู้สอบที่พบความผิดปกติทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณามีมติเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งโดยคาดว่าจะมีการพิจารณาตัดสินในวันที่23กรกฎาคมนี
3: ้คะแนนที่เรามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็พบความผิดปกติ5,000 กว่าคนเนี่ยนะครับก็แบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือคะแนนที่มันห่างกันชัดเจนน่ะที่ถูกอัพขึ้นมานะฮะ 3,000 กว่าคนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่คือคะแนนเขาดีอยู่แล้วแต่เพิ่มขึ้นอีกแต่เพิ่มขึ้นอันนี้พันกว่าคนและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่มันห่างกันแค่1คะแนนแล้วก็ไอตัวแผ่นเอกสารไม่ชัดอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยประมาณ400กว่าคนทั้ง3กลุ่มเนี้ยรวมเป็น 5,814 คนเราก็จะส่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้กับกองกลาง
2: ด้านนายวันชัยจันทร์พรประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.เปิดเผยว่ากระบวนการควบคุมจัดสอบมีความรัดกุมอย่างมากแต่ยังคงพบช่องโหว่ให้เกิดการกระทำความผิดซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งจัดการกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องส่วนกรณีที่มีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลางปรากฏรายชื่อถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้นบุคคลดังกล่าวได้แสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการถอนตัวออกจากคณะกรรมการกลางทันทีตั้งแต่วันที่ปรากฏรายชื่อและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินงานทั้งหมดมีความโปร่งใสชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผลการสอบยืนยันหากพบการทุจริตจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568ที่กองบังคับการปราบปรามพร้อมระบุว่าจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมย้ำว่าหากพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบจนกระทบความสุจริตของการสอบอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลการสอบตามกฎหมายและผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบ
4: แต่ว่าอย่างไรก็ตามพอถึงสัปดาห์หน้าถ้าวันนี้กสท.นะครับมีมติเรียบร้อยว่าได้พบการกระทําที่ผิดกฎหมายนะครับได้พบการบิดเบือนผลเขาก็ต้องรายงานกรรมการกลางซึ่งผมก็จะต้องถามว่าแล้วใครจะรับผิดชอบในการที่ทักแล้วว่าไม่ให้บรรจุแล้วยังให้ไปบรรจุต่อขนาดกรมออกหนังสือไม่ให้บรรจุให้ชะลอก็ยังไปยกขอให้กรมยกเลิกการชะลอการบรรจุแล้วก็ดําเนินการบรรจุต่อไปนะตรงนี้ก็เดี๋ยวมันก็จะต้องอยู่ในพนักงานสอบสวนหรือคนที่เกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินการต่อไป
1: ด้านพลตำรวจ

0: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ตั้งคณะไต่สวนพิเศษรองรับคดีแล้วหากพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจะขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ไม่หนักใจครับไม่หนักใจเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกเรื่องเหล่านี้ก็เรื่องอื่นๆด้วยครับให้ทำแบบตรงไปตรงมานะครับดังนั้นการพิสูจน์ความจริงก็มี2อย่างคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเรื่องของคดีอาญาซึ่งคดีอาญาตอนนี้ก็ไปที่ปปช.ตามอำนาจของปปช.นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่บชก.เกิดจากการร้องทุกข์กล่าวโทษครับ
0: สำหรับคดีนี้เริ่มจากการตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนพบการแก้ไขไฟล์ภาพกระดาษคำตอบการสอบอย่างผิดปกติจนกระทั่งศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาหลัก3รายและตำรวจเข้าตรวจค้น9จุดใน4จังหวัดจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมดโดยล่าสุดพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องและฝากขังต่อศาลแล้วพร้อมเตรียมสรุปสำนวนส่งสำนักงานปปช.ภายในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนรับรองบุตรผิดกฎหมายเบื้องต้นพบกรณีน่าสงสัย200รายเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้
2: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกรณีมีโรงพยาบาลเอกชนอาจเกี่ยวข้องกับขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้เด็กชาวจีนเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบว่าเป็นคดีที่ตำรวจสืบสวนต่อเนื่องมาจากการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ก่อนพบความผิดปกติในการแจ้งชื่อบิดาและมารดาของเด็กกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปส.จึงใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าไปตรวจสอบและขอข้อมูลเวชระเบียนจากโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าการขอข้อมูลไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลมีความผิดแต่หากพบว่าร่วมกระทำผิดโดยเจตนาจะมีโทษตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541มาตรา37ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
3: ในส่วนของโรงพยาบาลก็ติดตามพรบ.สถานพยาบาลปี41นะครับมาตรา73นะครับที่ก็บอกว่าสถานพยาบาลนะครับต้องมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับหากมีการแจ้งเท็จนะครับก็มีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับตรวจกันในข้อเท็จจริงเป็นเคส by เคส
2: ด้านทันตแพทย์อาคมประจิตสุวรรณรองอธิบดีกรมสปส.กล่าวว่าขณะนี้ได้รับเอกสารจากโรงพยาบาลเอกชนที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำมาตรวจสอบแล้ว2แห่งโดยแห่งแรกพบข้อมูลที่คาดว่าน่าสงสัย196เคสส่วนโรงพยาบาลแห่งที่2มี4เคสโดยจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้ก่อนส่งข้อมูลประกอบการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหากยังมีข้อสงสัยและจำเป็นต้องตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรมหรือ DNA เจ้าหน้าที่ตำรวจจะประสานให้กรมสปส.ดำเนินการต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพบผู้เสียชีวิตรวม32รายขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถกู้ภาพวงจรปิดได้ทั้งหมดแล้วพร้อมเร่งหาสาเหตุและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง
4: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวม32รายและผู้บาดเจ็บรวม77รายโดยผู้บาดเจ็บ39รายแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้วส่วนผู้บาดเจ็บอาการหนักยังคงรักษาตัวอย่างใกล้ชิดส่วนการดำเนินคดีพนักงานสอบสวนทยอยสอบปากคำพนักงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถกู้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดภายในจุดเกิดเหตุได้ครบทั้งหมดซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการตรวจสอบลำดับเหตุการณ์แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากความประมาทหรืออุบัติเหตุต้องรอผลตรวจพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐานประกอบกับพยานหลักฐานอื่นอย่างรอบด้านก่อนสรุปสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าหลังผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเข้ารับการรักษาตามสิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ครบระยะเวลา72ชั่วโมงแล้วได้มอบหมายให้กรมการแพทย์ประสานส่งต่อผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลเอกชน ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐตามสิทธิ์ของแต่ละรายโดยผู้ป่วยคนไทยที่ไม่มีสิทธิ์ประกันสุขภาพอื่นยังสา

0: สามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งกรมการแพทย์ได้ประสานและจัดระบบจับคู่โรงพยาบาลต้นทางและปลายทางเรียบร้อยแล้วยืนยันโรงพยาบาลปลายทางจะคำนึงถึงคุณภาพและความพร้อมในการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการแยกไฟสาธารณะออกจากบินพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้
1: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงานไปสู่การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมเช่นมีมติเห็นชอบให้แยกไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟฟ้าและเร่งปรับลดค่าไฟฟ้าให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยทันที23ล้านครัวเรือนโดย200หน่วยแรก3บาทต่อหน่วยส่วนหน่วยที่201ถึง400และตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมโดยตัดต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกระดับการใช้ได้รับประโยชน์จากการปรับโครงสร้างครั้งนี้นอกจากนี้ยังขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมกิจการให้เช่าที่พักอาศัยเช่นบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านซึ่งปัจจุบันต้องใช้ไฟฟ้าประเภทชั่วคราวที่มีอัตราสูงกว่าให้สามารถใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยได้ช่วยลดภาระให้กับกลุ่มผู้เช่าที่พักซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและผู้ใช้แรงงานซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี
2: ้มีมติให้แยกเอาไฟสาธารณะเนี่ยออกมาจากบินค่าไฟแล้วก็เร่งปรับลดค่าไฟโดยเฉพาะให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยนะครับทันทีซึ่งก็ทางกปช.มีมติจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปดำเนินการลดค่าไฟให้ได้ตามมติครม.คือ200หน่วยแรก3บาทโดยที่ไม่มีการไปเพิ่มอัตราค่าไฟให้กับผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยเดิมทีที่400หน่วย500หน่วยขึ้นไปไม่มีนะครับจะเป็นการลดค่าไฟให้200หน่วยแรกสำหรับทุกครัวเรือน
1: นอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังมีมติเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าสะอาดเสรีสำหรับทุกอุตสาหกรรมโดยไม่จำกัดเพื่อลดการนำเข้าแก๊ส LNG รวมถึงรับทราบการแก้ไขปัญหาสัญญาแอดเดอร์ที่หมดอายุเพื่อปรับลดต้นทุนการซื้อไฟของการไฟฟ้าลงและเตรียมจัดระเบียบการใช้พลังงานของกลุ่ม Data Center ใหม่โดยจะแยกประเภทออกมาเฉพาะเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกิดการผลักภาระแก๊สราคาแพงไปสู่ประชาชนประเภทและรองรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
0: นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติยังเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนในรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ต่อโครงการกำหนดเป้าหมายรับซื้อรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์โดยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในอัตรารับซื้อแบบฟีดอินทาริฟ 2.1679 บาทต่อหน่วยสัญญานอนเฟิร์มระยะเวลา25ปีโดยกำหนดหลักการ1ตำบลต่อ1โครงการเพื่อให้ประโยชน์กระจายไปในหลายพื้นที่ไม่กระจุกตัวอยู่เพียงจุดใดจุดหนึ่งซึ่งเป็นการปรับให้นำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาไปลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันทั้งนี้โครงการโซล่าฟาร์มชุมชนจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าปลายสายจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดช่วยลดต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากพร้อมทั้งเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนเงินกู้ส่วนลดเงินดาวน์สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อแผงโซล่าเซลล์สำหรับ ับบ้านที่ติดโซลาร์เซลล์แล้วผลิตไฟฟ้าได้เกินความต้องการมาตรการรับซื้อไฟฟ้าคืนในอัตรา2บาท20สตางค์มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยเม็ดเงินที่ได้จากการขายไฟคืนจะนำไปหักลบเพื่อลดค่าไฟฟ้าในรอบบินถัดไปทันทีและยังขยายโควต้ารับซื้อไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้นจากเดิม90เมกะวัตต์เป็น500เมกะวัตต์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่วถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมสนับสนุนค่าที่พักร้อยละ50สูงสุด 3,000 บาทตามโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ในช่วงปลายปีนี้
3: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าเตรียมผลักดันมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดต่างชาติเพียงด้านเดียวและสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนผ่านโครงการไทยเที่ยวไทย Plus เพื่อสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยวงเงินรวม 1,750 ล้านบาทโดยรัฐจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตราร้อยละ50ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์จำนวน 500,000 สิทธิ์พร้อมมอบคูปองดิจิทัลมูลค่า500บาทสำหรับใช้เป็นค่าอาหารค่าเดินทางหรือบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศพร้อมเตรียมมาตรการสนับสนุนค่าเดินทางทางอากาศสำหรับคนไทยโดยผู้ที่เดินทางไปเมืองหลักจะได้รับการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน400บาทต่อเที่ยวและเมืองรอง600บาทต่อเที่ยวผ่านการจองตรงกับสายการบินที่เข้าร่วมโครงการซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี
2: ้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าอยากให้มีโครงการโคเพย์เมนต์กลับมาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศลดความเสี่ยงที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาตินั่นก็คือใช้ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือใช้ได้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็มีเรื่องของสิทธิ์ที่จะเสนอนะครับก็เบื้องต้นจะเสนอขอใช้ 500,000 สิทธิ์ขอรับการสนับสนุน 500,000 สิทธิ์ก็คิดเป็นเงินนะครับวงเงินอยู่ที่ประมาณ 1,750 ล้านบาทเพื่อจะขอไปผ่านไปคลอชุดใหญ่เพื่อให้พิจารณาช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับ
3: นอกจากนี้จะเดินหน้าโครงการ Thailand All Connect สนับสนุนเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพื่อดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศและการขยายเวลาพำนักสำหรับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจาก15วันเป็น30วันเพื่อเจาะกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูงตลอดจนเตรียมยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดด้วยการนำเทคโนโลยี AI และโดรนเข้ามาช่วยตรวจการพร้อมเดินหน้าใช้เครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์เพื่อโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเร่งหารือรายละเอียดการปรับโครงสร้างส่วนราชการควบรวมด้านการท่องเที่ยวยืนยันบุคลากรพร้อมรับภารกิจในฐานะกระทรวงเศรษฐกิจในอนาคต
4: นายสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเพื่อปรับโครงสร้างส่วนราชการโดยจะตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกระทรวงการกีฬาก่อนส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและเสนอรัฐสภาพิจารณานั้นในส่วนของการดำเนินการหลังจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการหารือร่วมกันระหว่างสองกระทรวงเพื่อลงรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับการผนวกงานด้านการท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในความดูแลและจะคงเหลือภารกิจใดไว้บ้างในส่วนงานด้านกีฬาได้หารือกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนงานด้านกีฬาให้มีความเข้มข้นและครอบคลุมทุกมิติพร้อมยืนยันว่าบุคลากรของกระทรวงวัฒนธรรมมีความพร้อมรับมือกับภารกิจด้านการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นหนึ่งในกระทรวงเศรษฐกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อรับมือกับภารกิจใหม่อย่างเต็มกำลังความสามารถมาริชัยโยรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: รัฐบาลเตือนประชาชนใช้บุหรี่ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนเสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจง่ายขึ้นเพราะสารนิโคตินและสารเคมีในละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันตามธรรมชาติของทางเดินหายใจทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสและแบคทีเรียลดลงเกิดโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่โควิด-19 และ RSV สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาสายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
9: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ในวันนี้ที่ให้คำมั่นว่าอิหร่านจะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและพลังงานที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยุติการกระทำที่ก้าวร้าวต่ออิหร่านพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าเส้นทางเดินเรือในมหาสมุทรอินเดียที่ใช้ในการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อสหรัฐและพันธมิตรอาจตกเป็นเป้าหมายในการปิดกั้นของ IRGC ด้วยเช่นกันแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่ากองทัพสหรัฐจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานหลายแห่งในอิหร่านในสัปดาห์หน้าหากรัฐบาลอิหร่านไม่ยอมกลับเข้าสู่การเจรจาสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอาลีอัลไซดีของอิรักที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าอิรักมีศักยภาพสูงจากทั้งทรัพยากรน้ำมันและอีกหลายปัจจัยซึ่งสหรัฐกับอิรักจะทำข้อตกลงร่วมกันหลายฉบับซึ่งจะสามารถสร้างงานจำนวนมากให้กับทั้งสองประเทศและจะนำปริมาณน้ำมันในอิรักจำนวนมหาศาลเข้าสู่ตลาดโลกด้านนายกรัฐมนตรีอัลไซดีระบุว่าการเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่ผ่านมาซึ่งการเยือนครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิรักที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากด้านการทหารไปสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:59 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง69เซนติเมตรและเวลา 22:35 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:30 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:35 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:58
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจันยา

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันพระหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงใช้ความรู้ด้านกฎหมายและการต่างประเทศตลอดถึงประสบการณ์ที่ทรงสั่งสมปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระด้วยพระปณิธานอันที่จะกระจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยพระยุคลบาทของพระบุพการีทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดโครงการซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบสนับสนุนให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลรักษาวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมด้วยทรงเล็งเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งของคนกับสัตว์ป่าที่รุนแรงขึ้นทุกขณะจึงทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันกับช้างแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่ทำกินฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างสร้างความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของช้างสร้างระบบการเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยจากการทรงงานด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยามาเป็นเวลานานจึงทรงตระหนักถึงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์ทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนเสริมสร้างสุขภาพกายใจและทัศนคติที่ดีและพัฒนาวิชาชีพเพื่อคืนพลเมืองคุณภาพสู่สังคมและยังมีอีกหลายโครงการส่วนพระองค์ที่ช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากอาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลประกอบกับการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องอย่างให้พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงสอดคล้องกับการเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติของสถานีโทรมาศในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั่วประเทศหลากหลายพระกรณียกิจสะท้อนน้ำพระทัยที่การุณต่อมนุษยชาติและสรรพชีวิตการทรงงานทุกครั้งทรงทำโดยเต็มพระทัยเต็มพระกำลังและเต็มพระสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นการทรงงานสืบสานงานตามพระอิสริยฐานันดรหรืองานเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามหลักมนุษยธรรมผู้คนจำนวนมากได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและได้ก้าวเดินสู่วิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืน
1: อ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทางด้านการป้องกัน เพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

หนึ่งความปลื้มปิติของประสบกรณิกรชาวไทยหลังมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจนทานพีปราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์ทางนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เพจ Facebook เรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟรีฟอลคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบ static line มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอลนี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันณกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้

ด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBG ขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬาแต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทั้งนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBG คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยความข้อพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงทรงให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาโดยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนทางนี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิธีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้จนสิ้นอายุไขเพราะสุนัขและแมวจรจัดที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นปัญหาในสังคมอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เกิดขึ้นและเป็นผลจากการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์อีกทั้งยังรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์อีกด้วย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติทรงร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมท่านยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้นจ
จากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้ว่าในเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้น่าเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ณพระราชวังดุสิตกรมทรัพยากรน้ำขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งน้ำท่วมปี 2568 ถึง 2569 รับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญการแข่งขันแบดมินตันเจแปนโอเพ่น 2026 กุลวุฒิวิทิศสารและพิชามนโอภาสนิพัฒน์ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายมาร์คกุดดิ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายคริสโตเฟอร์แพทริกแมคคอมิกคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายเฟลิเป้เดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นายชองโกลด์ปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกะบวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:29 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการปลูกข้าวณแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชออกประกาศสมเด็จพระสังฆราชทรงงดเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้พระเถรานุเถระเฝ้าถวายสการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชออกประกาศเรื่องการทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อเป็นการถนอมพระอนามัยจึงขอประกาศแนวทางการกระทำสามีจิกรรมถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามดังต่อไปนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงงดเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้พระเถรานุเถระเฝ้าถวายสักการะวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเปิดพระวิหารให้คณะสงฆ์เข้าถวายสักการะกระทำสามีจิกรรมหน้าพระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกตั้งแต่วันที่31กรกฎาคม2569ถึงวันที่1สิงหาคม2569กรมการศาสนาจัดอบรมการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพุ่มเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569
2: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานเปิดการอบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพุ่มเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569

0: เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ภายในพระอุโบสถนักเรียนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสวดโอเอวิหารรายจะนั่งประจำศาลารายทั้ง12ศาลารอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อสวดโอเอวิหารรายเป็นการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาตินอกจากนี้เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักสวดพระมหาชาติคำหลวงจะร่วมสวดพระมหาชาติคำหลวงภายในพระอุโบสถในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถวายพุ่มเทียนแก่พระสงฆ์จำนวน350รูปมาชโยรายงาน
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทศมินทราภิรมย์จังหวัดปทุมธานี
2: พลเอกชิษณุพงษ์ราชสิริรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี4รอบ3มิถุนายน2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทศมินทราภิรมย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยมีผู้แทนส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโอกาสนี้รองผู้บัญชาการทหารบกได้เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดปทุมธานีและได้มอบถุงยางชีพให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์และสวยงามทั้งนี้กองทัพบกได้ดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทศมินทราภิรมย์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา28กรกฎาคม2565เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติเป็นพื้นที่สำหรับออกกำลังกายรวมทั้งเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำและป้องกันน้ำท่วมสร้างพื้นที่แห่งความสุขให้กับชุมชนท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสนับสนุนการยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ไทยปี2569เสริมศักยภาพผู้ประกอบการกว่า90รายพร้อมผลักดันสู่มาตรฐานสากล
3: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจแฟรนไชส์ในระบบจำนวน695รายและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงเดินหน้ายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและเสริมความเข้มแข็งให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยผ่าน2กิจกรรมหลักได้แก่หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์รุ่นที่29ซึ่งในปีนี้มีผู้ประกอบการผ่านการพัฒนารวมกว่า90รายและกิจกรรมยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและพร้อมแข่งขันทั้งในและต่างประเทศพร้อมเดินหน้าสนับสนุนการทำตลาดผ่านการเข้าร่วมการแสดงแฟรนไชส์การโรดโชว์ในภูมิภาคและการขยายโอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศเพื่อผลักดันแฟรนไชส์ไทยสู่มาตรฐานสากลนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อยเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์โดยสนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพเป็นพี่เลี้ยงช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นธุรกิจและส่งเสริมให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเติบโตอย่างยั่งยืนปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กรมทรัพยากรน้ำขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งน้ำท่วมปี2568ถึง2569รับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโย
4: นายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่าได้ติดตามผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่ส่งผลให้เกิดฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ขณะที่บางพื้นที่กลับเผชิญฝนตกหนักเฉพาะแห่งและน้ำหลากฉับพลันซึ่งขณะนี้มีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งกว่า50ล้านไร่และพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย20ล้าน 850,000 ไร่โดยได้เร่งระดมสรรพกำลังเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอลดผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรเสริมความพร้อมรับมือทั้งภัยแล้งและอุทกภัยภายใต้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมปี2568ถึง2569อย่างเข้มข้นพร้อมจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ399เครื่องเครื่องจักรกลกว่า240เครื่องสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งมีสถานีเตือนภัยน้ำหลากและดินถล่ม2275สถานี สถานีโทรทัศน์อุทกวิทยาและกล้อง

0: CCTV รวมกว่า 1,000 สถานีสถานีตรวจวัดแหล่งน้ำขนาดเล็ก293แห่งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้า11จุดศูนย์ผลิตและบริการน้ำสะอาด60จุดจุดสูบน้ำช่วยเหลือภาวะน้ำแรงน้ำท่วมกว่า500จุดพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เกือบ500คนและเครือข่ายภาคประชาชนอีก 2,300 คนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจต่อเนื่องถึงปีหน้าพร้อมยืนยันปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอต่อการเพาะปลูกเพื่อเศรษฐกิจ
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุถึงแนวทางการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญที่หลายฝ่ายคาดว่าประเทศไทยจะเริ่มได้รับผลกระทบในช่วงเดือนหน้าต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี2570นั้นว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรอย่างใกล้ชิดแล้วโดยเบื้องต้นมองว่าในขณะนี้ไทยมีปริมาณน้ำต้นทุนที่เพียงพอและสำหรับในพืชเศรษฐกิจอาทิทุเรียนที่ในบางระยะของการเจริญเติบโตมีความต้องการใช้น้ำสูงนั้นจากการประเมินสถานการณ์ของหน่วยงานในสังกัดได้รายงานให้ทราบแล้วว่าสามารถบริหารจัดการน้ำได้เพียงพอแต่อย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจและให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวอย่างสูงสุดเนื่องจากปัจจัยในเรื่องน้ำมีผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรชวนันท์มาลีรายงาน
1: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอแนวทางรับมือน้ำท่วมภาคใต้โดยให้รัฐบาลเร่งจัดหางบประมาณป้องกันภัยจัดระบบอพยพและช่วยประชาชนเข้าถึงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
3: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านนายภรดร ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางบริหารจัดการงบประมาณเพื่อป้องกันและรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลังประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นและกังวลว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยอุทกภัยที่ผ่านมาโดยเสนอ3มาตรการสำคัญได้แก่จัดสรรงบประมาณขุดลอกคลองและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหายจากน้ำท่วมปี2568โดยเฉพาะเทศบาลนครหาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณ270ล้านบาทจัดทำแผนอพยพและศูนย์พักพิงที่เป็นระบบโดยใช้จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักรวมทั้งทบทวนหลักการโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดปัญหาเครดิตบูโรด้านนายภรดร ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ประชุมร่วมกับสำนักงบประมาณกรมชลประทานและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อเร่งรัดโครงการป้องกันน้ำท่วมให้แล้วเสร็จก่อนช่วงน้ำหลากพร้อมเตรียมเสนอของงบกลางเพิ่มเติม 700-800 ล้านบาทสำหรับ5จังหวัดเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมเบื้องต้นเตือนภัยการวางระบบอพยพและศูนย์พักพิงร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเตรียมรับมือโรคหน้าฝนเน้นย้ำการป้องกันตนเองลดป่วยลดเสี่ยงโรคร้ายตลอดฤดูฝน
4: แพทย์หญิงจุฬาวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์โรคและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยในช่วงฤดูฝนโดยในช่วง1เดือนที่ผ่านมาโรคที่พบผู้ป่วยมากที่สุดได้แก่โรคอุจจาระร่วงโรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบโรคโควิด-19 และโรคอาหารเป็นพิษโรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยสะสมกว่า 213,000 รายเสียชีวิต22รายจึงแนะนำให้กลุ่มเสี่ยง7กลุ่มเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีส่วนโรคไข้เลือดออกพบผู้ป่วยสะสมกว่า 13,000 รายเสียชีวิต19รายแม้จำนวนผู้ป่วยจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องพร้อมขอให้ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุก7วันและรีบพบแพทย์เมื่อมีไข้สูงหรืออาการผิดปกตินอกจากนี้ยังขอให้ระมัดระวังโรคไข้หูดับจากการรับประทานเนื้อหมูดิบโรคฉี่หนูและโรคเมดิออยโดซิสในผู้ที่ต้องลุยน้ำหรือสัมผัสดินโดยแนะนำให้สวมรองเท้าบูทและอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งดารุมนอุดมพรรายงาน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: 20นาฬิกา17นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐขยายมาตรการคว่ำบาตรต่ออุตสาหกรรมน้ำมันของอิหร่านซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านหลังอิหร่านกลับมาเปิดปฏิบัติการโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยมาตรการดังกล่าวยังมุ่งเป้าไปยังเครือข่ายของนายโมฮัมหมัดฮอสเซนชัมคานีซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการส่งออกน้ำมันของอิหร่านรวมถึงบุคคลนิติบุคคลและเรือมากกว่า100รายการที่ดำเนินงานภายใต้ชื่อของนายชามคานีด้านนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐระบุว่าสหรัฐยังคว่ำบาตรเงินดิจิทัลหลายบัญชีที่เชื่อมโยงกับธนาคารกลางอิหร่านซึ่งส่งผลให้สหรัฐอายัดเงินมากกว่า130ล้านดอลลาร์สหรัฐและดำเนินการติดตามเส้นทางการเงินเหล่านี้อย่างเข้มงวดต่อไปรวมถึงกีดกันไม่ให้อิหร่านเข้าถึงแหล่งรายได้ที่ผิดกฎหมายนี้พลเอกฮิวโก้โลเปสผู้บัญชาการทหารสูงสุดของโคลอมเบียออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ยืนยันว่ากองทัพโคลอมเบียสามารถช่วยเหลือประชาชนจำนวน39คนที่ถูกกลุ่มกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติหรือ ELN ลักพาตัวในแคว้นโชโกทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมีทหารโคลอมเบีย2นายเสียชีวิตจากปฏิบัติการช่วยเหลือในครั้งนี้ทั้งนี้กลุ่มกบฏ ELN ถือเป็นกลุ่มกบฏสุดท้ายที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศโคลอมเบียและเป็นหนึ่งในกองกำลังติดอาวุธผิดกฎหมายที่ทรงอิทธิพลที่สุดในภูมิภาคละตินอเมริกาขณะที่นายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าว่าที่ประธานาธิบดีโคลอมเบียให้คำมั่นว่าเขาจะยกระดับความมั่นคงและปราบปรามกลุ่มติดอาวุธภายในประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเมตตยาฮาฟิซรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและกิจการดิจิทัลของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ผิดกฎหมายราว 3,700,000 รายการนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2567นอกจากนี้รัฐบาลอินโดนีเซียยังได้รับรายงานว่าพบบัญชีธนาคาร 156,000 บัญชีที่ต้องสงสัยว่าถูกใช้ในการเล่นพนันออนไลน์และหมายเลขโทรศัพท์มือถือกว่า 85,500 หมายเลขที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทั้งนี้ประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียสั่งยกระดับการปราบปรามการพนันออนไลน์ให้เป็นวาระแห่งชาติโดยให้เหตุผลว่าปัญหาดังกล่าวเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนและก่อให้เกิดปัญหาสังคมรวมทั้งยังทำให้อินโดนีเซียเผชิญกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ามหาศาลอีกด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เจแปนโอเพ่น2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกเฉือนชนะอายุเชตีมือ24ของโลกจากอินเดีย2ต่อ1เกม 21-19 23-25 และ 21-15 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเจสันเทมือ29ของโลกจากสิงคโปร์ต่อไปขณะที่หญิงเดี่ยวพิงค์พิชชามนโอภานิพัฒน์มือ23ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะเนสลิฮานอารินมือ29ของโลกจากตุรกีไปได้2ต่อ0เกม 21-13 และ 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบ2โดยจะพบกับศึกหนักเมื่อต้องดวลกับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นด้านหมิวพรปวีช่อชูวงหญิงเดี่ยวเมืองอันดับ8ของโลกขอถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บแม้เพิ่งโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในรอบแรกด้วยการเอาชนะชิวปินเฉียนมืออันดับ12ของโลกจากไต้หวันไป 2-0 เกม 21-14 และ 21-16 พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ2ซึ่งเดิมมีกำหนดพบกับคิมกาอึนมืออันดับ14ของโลกจากเกาหลีใต้วอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนามแรกระหว่างวันที่15-19 กรกฎาคมที่เมืองแคนดอนประเทศฟิลิปปินส์ ทีมนักตบหนุ่มทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะเวียดนาม3-1เซต33-31 18-25 25-19 และ25-16สำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเมียนมาในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25การแข่งขันเทควันโดประเภททีมชิงแชมป์โลก2026รายการชุนชอน2026เทควันโดเวิลด์คัพทีมแชมเปี้ยนชิพซีรีส์ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกมีจอมเตะไทยลงสนาม1ประเภทคือประเภททีมชายโดยทีมเทควันโดหนุ่มไทยประกอบด้วยบัลลังก์ทัพทีมแดงกฤตยศพร้อมปัจจุธนาธรแซ่โจและแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์ผลปรากฏว่าทีมจอมเตะหนุ่มไทยคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเปิดฉากการแข่งขันกรมพละศึกษาน็อตกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่17สนามเฟ้นหานักฟุตซอลเลือดใหม่สู่เวทีระดับนานาชาติติดตามได้จากรายงาน
9: กรมพละศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพจัดการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษากรมพละศึกษาน็อตกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่17โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนาชวสิริกุลธนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพเป็นประธานในพิธีและมีนายวิรัตอามานนท์ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬามวลชนสำนักการกีฬากรมพละศึกษาร่วมในพิธีเปิดณศูนย์กีฬาในร่มอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนาชวสิริกุลธนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพกล่าวว่าการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาและยกระดับกีฬาฟุตซอลในสถาบันอุดมศึกษาให้แพร่หลายส่งเสริมนักฟุตซอลเลือดใหม่สู่การเป็นนักฟุตซอลอาชีพและระดับทีมชาติต่อไปโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น16สถาบันโดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง9กันยายน2569ชิงถ้วยรางวัลจากอธิบดีกรมพละศึกษาและเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทภายหลังพิธีเปิดยังมีการแข่งขันนัดเปิดสนามระหว่างมหาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพพบกับวิทยาลัยนครราชสีมาสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆผู้สนใจสามารถติดตามชมถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง Facebook DPE North Bangkok ภาณิชย์คาดนาครายงาน
8: สโมสรโปลิสเทโร FC ทีมจากศึกฟุตบอลไทยลีก2ออกแถลงการถึงกรณีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่ามีกลุ่มทุนมาเทคโอเวอร์สโมสรโดยในเรื่องนี้นายวรภพ พงษ์สุวรรณผู้จัดการสโมสรยืนยันว่าในฤดูกาลนี้สโมสรจะไม่ขายสิทธิ์การทำทีมไม่เปลี่ยนชื่อไม่ย้ายสนามเหย้าและจะเดินหน้าพัฒนาองค์กรปรับปรุงสนามแข่งขันพัฒนาอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ของสโมสรรวมถึงการวางรากฐานเพื่อความมั่นคงและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวเฟเนบาเช่ทีมดังจากประเทศตุรกีประกาศคว้าตัวเมสันกรีนวูดแนวรุกวัย24ปีจากโอลิมปิกมาร์เซยมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในราคาค่าตัว40ล้านยูโรสำหรับดีลนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้นสังกัดเก่าของเมสันกรีนวูดได้รับส่วนแบ่งประมาณ10ล้านยูโรการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติอาร์เจนตินาเตรียมพบกับทีมชาติอังกฤษในเวลา 2:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์สปอร์ตช่อง29ปริมภัสสอนการรายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
10: ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการจะเป็นคนดีนั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งทรัพย์สินสมบัติไม่ใช่อำนาจของชาติตระกูลไม่ใช่อำนาจของวุฒิปริญญาหรือมีอายุมากแต่เพราะมีศีลมีธรรมกำกับการดำเนินชีวิตดังท่านลิขิตเอาไว้ว่าอันคนดีมิใช่ดีด้วยที่ทรัพย์มิใช่นับพงพันชนสา คนดีนี้ดีด้วยการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีทรัพย์สมบัติชาติตระกูลวุฒิปริญญาอายุจึงไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีเสมอไป
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่

พื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์เลยค่ะ20:30 น.ถึง21:00 น.ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนอกจากเราจะเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางวิทยุภาคประชาชนในเครือข่ายสวทช.เชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและอำเภอแม่เสรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะในช่วงเวลา 7:30 น.เป็นต้นไปถึง 8:00 น.ในวันอังคารถึงวันศุกร์หลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้รวมถึงหลากหลายข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้โดยดิฉันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะมาพร้อมกับข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่เร่งตรวจมาตรฐานความปลอดภัยสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่จัดงานปุ๋ยธงเขียวลดภาระปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ลุยตรวจเข้มป้ายราคาสังฆทานเทียนเข้าพรรษาบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดประชาสัมพันธ์โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้และข่าวอื่นๆที่น่าสนใจช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะ
5: ก
4: ้
5: าวสำคัญมาถึงแล้วเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถาน

0: มใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการไปพร้อมๆกันเราจะไปเริ่มต้นเรื่องราวข่าวสารด้วยเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการเร่งตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการกว่า 2,800 แห่งมุ่งเน้นการป้องกันทางด้านของนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการร่วมกันหารือแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยในสถานบริการของจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทั้งเรื่องของการตรวจสอบโครงสร้างอาคารระบบป้องกันอัคคีภัยเส้นทางหนีไฟการอนุญาตประกอบกิจการแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้สถานบริการทุกแห่งมีมาตรฐานความปลอดภัยและพร้อมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉินจากการสำรวจข้อมูลค่ะก็พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีสถานบริการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจำนวน23แห่งด้วยกันกระจายอยู่ใน4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองเชียงใหม่20แห่งอำเภอสันทราย1แห่งอำเภอฝาง1แห่งและอำเภอเชียงดาว1แห่งขณะที่สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการมีจำนวน 2,810 แห่งโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่โดยอำเภอเมืองเชียงใหม่ถือเป็นพื้นที่ที่มีสถานประกอบการรวมถึงมีผู้คนมาท่องเที่ยวแล้วก็ใช้บริการในสถานประกอบการต่างๆจำนวนมากเทศบาลนครเชียงใหม่เองก็ได้เข้าไปแจ้งสถานประกอบการสำคัญกว่า70แห่งให้สำรวจและปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยในเบื้องต้นพร้อมเดินหน้าขยายการดำเนินงานไปยังสถานประกอบการอีกกว่า300แห่งขณะเดียวกันค่ะที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการสั่งการให้อำเภอทุกแห่งทั้ง25อำเภอเลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานประกอบการในความรับผิดชอบอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกันซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสถานที่และการให้บริการของสถานประกอบการทั่วทั้งจังหวัดเลยโดยจะให้ความสำคัญกับสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงก่อนค่ะเช่นร้านที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากแล้วก็อยู่ในพื้นที่แออัดหากพบข้อบกพร่องจะให้คำแนะนำและกำหนดระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขก่อนพิจารณารับรองมาตรฐานรวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับเวลาเปิดปิดการให้บริการของแต่ละประเภทอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะพร้อมกันนี้ได้มีการเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญสูงสุดเลยโดยจังหวัดเชียงใหม่จะเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบและติดตามมาตรการความปลอดภัยของสถานบริการทุกแห่งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมชมงานไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสค่ะปุ๋ยธงเขียวนั่นเองจำหน่ายปัจจัยทางการเกษตรราคาถูกลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
2: ที่สหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัดอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่เยี่ยมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง16กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นณสหกรณ์การเกษตรอำเภอสันป่าตองจำกัดอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของกรมการค้าภายใน ในกระทรวงพาณิชย์กรมส่งเสริมการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินและกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเป็นการจัดจำหน่ายปัจจัยทางการเกษตรในราคาถูกกว่าท้องตลาดเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรภายในงานมีการออกบูธของหน่วยงานราชการเพื่อให้บริการตรวจสอบสิทธิ์และเอกสารของเกษตรกรได้แก่ทะเบียนเกษตรกรหรือสมุดเล่มเขียวบัตรดินดีหนังสือรับรองมาตรฐาน GAP และหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการอาทิรับส่วนลดพิเศษราคาปุ๋ยเคมีตั้งแต่50ถึง300บาทแล้วแต่สูตรปุ๋ยจำกัดซื้อได้ไม่เกินคนละ5กระสอบพร้อมรับคูปองส่วนลดการจัดซื้อเคมีเกษตรอุปกรณ์การเกษตรและสินค้าอีกหลายรายการลดสูงสุด 50% จากร้านค้าภายในงานที่เข้าร่วมโครงการ
1: ทางด้านของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายชุดสังฆทานเทียนเข้าพรรษาภาพรวมค่ะร้านที่จำหน่ายก็ปฏิบัติตามกฎหมายทางด้านของนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยบอกว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมแล้วก็เทียนพรรษาช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ห้างค้าปลีกค้าส่งแล้วก็ร้านจำหน่ายชุดสังฆภัณฑ์ผลการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการทุกแห่งปฏิบัติตามระเบียบอย่างถูกต้องมีการแสดงรายละเอียดสินค้าราคาวันหมดอายุและค่าบรรจุตกแต่งครบถ้วนสำหรับเทียนพรรษามีการติดป้ายแสดงขนาดแล้วก็ราคาที่ชัดเจนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการแสดงราคาจำหน่ายปลีกแล้วก็ค่าใช้จ่ายแฝงให้ชัดเจนโดยตัวอักษรและตัวเลขต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า16ค่ะพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่73พุทธศักราช2569เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นธรรมซึ่งจากการลงพื้นที่ก็พบว่าสถานการณ์การค้าในปีนี้ค่อนข้างซบเซาค่ะแม้ผู้ประกอบการจะพยายามตึงราคาให้เท่ากับปีที่ผ่านมาและปรับกลยุทธ์เพิ่มทางเลือกราคาที่หลากหลายแต่ร้านค้าส่วนใหญ่ระบุว่าลูกค้ากลุ่มองค์กรแล้วก็สถานศึกษาชะลอการซื้อแล้วก็ลดปริมาณลงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายจากภาวะเศรษฐกิจทำให้ร้านค้าต้องปรับลดปริมาณการสต็อกสินค้าลงด้วยเช่นเดียวกันค่ะไปต่อกันที่บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดค่ะเขาพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หารือแนวทางการสร้างการรับรู้โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือประชาชนด้วยการลดภาระหนี้เราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
2: นายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่านายกฤษณพงศ์กฤษณาพิทักษ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบริหารหนี้บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือแซมพร้อมคณะเข้าพบเพื่อหารือถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ได้รับรู้เข้าใจและเชื่อมั่นในมาตรการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่โดยโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยและบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือแซมโดยมีเป้าหมายช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้เสียหรือ NPL ให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้ลดภาระทางการเงินและกลับมาตั้งต้นชีวิตทางการเงินได้อีกครั้งผ่านกระบวนการที่เป็นธรรมและโปร่งใสสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกแนวทางการชำระหนี้ได้2รูปแบบได้แก่ชำระปิดจบรับเงินส่วนลดเงินต้นสูงสุด 50% หรือผ่อนชำระรับส่วนลดเงินต้น 30% โดยไม่มีดอกเบี้ยและผ่อนได้นานสูงสุด36งวดทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมต้องเป็นบุคคลธรรมดามีหนี้เสียค้างชำระเกิน90วันมียอดหนี้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายและเป็นไปตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนดในการเข้าพบครั้งนี้บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือแซมได้ให้ข้อมูลว่าโครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่มากนักยังเป็นที่รู้จักในวงจำกัดจึงต้องการความร่วมมือจากจังหวัดเชียงใหม่ในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆเพื่อให้ประชาชนที่เข้าเกณฑ์ได้รับทราบสิทธิ์และสามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้นอันจะเป็นการช่วยลดภาระหนี้ฟื้นฟูวินัยทางการเงินและสร้างโอกาสในการเริ่มต้นทางการเงินใหม่อย่างยั่งยืนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1443 6
1: ป ิดท้ายกันที่กิจกรรมของท่าอากาศยานเชียงใหม่ค่ะได้มีการผนึกกำลังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขุดลอกท่อระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569ซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะเกิดขึ้นที่บริเวณลานด้านข้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงถนนเชียงใหม่ฮอดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ทางด้านของนายการันธนกุลจีรพัฒน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกำจัดอุปสรรคสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงท่าอากาศยานเชียงใหม่ประจำปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีผู้บริหารแล้วก็พนักงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุเทพเจ้าหน้าที่ทหารจากกองบิน41ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ส่วนราชการผู้นำชุมชนภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมค่ะซึ่งโครงการนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยานเชียงใหม่แล้วก็เทศบาลเมืองสุเทพภายหลังการสำรวจพื้นที่พบว่าท่อระบายน้ำแล้วก็ลำเหมืองสาธารณะในพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศยานกับชุมชนมีวัชพืชตะกอนดินแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำสะสมส่งผลให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำลดลงก็ได้มีการดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำแล้วก็ลำเหมืองสาธารณะระยะทางกว่า 1,500 เมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมแล้วก็เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนชุมชนแล้วก็ผู้ใช้เส้นทางในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานค่ะพร้อมกันนี้ค่ะทางด้านของท่าอากาศยานเชียงใหม่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนได้มีการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 150,000 บาทให้แก่เทศบาลเมืองสุเทพเพื่อดำเนินโครงการขุดลอกท่อระบายน้ำแล้วก็ลำเหมืองสาธารณะส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันแล้วก็บรรเทาปัญหาน้ำท่วมตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ช่วงหน้าเราจะไปติดตามในช่วงของรอบรัวทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าคุณคมสันจะพาเราไปพูดคุยกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่ไหนอำเภออะไรติดตามพร้อมกันค่ะ
3: รอบรัวทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
2: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่ครับอปมช.ขอเล่าวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามข้อมูลข่าวสารต่างอำเภอแม่แจ่มตอนนี้อายธีรพันธ์ธนันชัยอปมช.จากอำเภอแม่แจ่มอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับผมอปมช.ธีรพันธ์ธนันชัยนะครับจากอำเภอแม่แจ่มวันนี้จะได้นำเสนอเกี่ยวกับพื้นที่ของอำเภอแม่แจ่มครับในช่วงนี้นะครับทางอำเภอแม่แจ่มเกี่ยวกับฟ้ากับฝนนะครับซึ่งก็มีฟ้าฝนตกหนักนะครับก็ซึ่งก็ทำให้การสัญจรไปมานะครับซึ่งในเขตพื้นที่ของอำเภอแม่แจ่มนะครับเป็นพื้นที่ที่กว้างนะครับโดยเฉพาะตำบลแม่ซึกนะครับซึ่งมีผลกระทบเกี่ยวกับด้านการเกษตรซึ่งการสัญจรไปมานะครับค่อนข้างจะลำบากซึ่งก็มันเป็นหนทางดอยนะครับซึ่งก็เป็นทางลูกลังไปนักนะครับดังนั้นก็พี่น้องบนดอยนะครับที่เปิ่นทำเกี่ยวกับด้านการเกษตรนะครับก็ลำบากหน่อยนะครับในการขนเอาพักการอย่างการนะครับลงมาเพื่อที่จะเอาไปขายนะครับก็ค่อนข้างจะลำบากอันนี้ก็เป็นผลกระทบนะครับเกี่ยวกับด้านการเกษตรในส่วนของตั้งพื้นที่ตั้งลุ่มหน่อยก็ยังแขวนหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการปลูกข้าวโพดก็ดีนะครับปลูกพะแล้ก็ดีช่วงนี้ก็กำลังเก็บเกี่ยวนะครับก็สามารถที่จะส่งไปขายได้อยู่นะครับอันนี้ก็ในพื้นที่ตรงนี้ก็คงจะได้รับผลกระทบไปแห่งหลายวันอยู่นะครับซึ่งทราบข่าวว่าดิเพรสชันกำลังจะเข้าแถมนะครับก็เป็นห่วงทั้งพี่น้องทั้งบนดอยนะครับคนกับบาสามารถที่จะกล้าขายได้นะครับไปมาก็ยากนะครับต้องติดโซ่ติดหนังนะครับก็จะลงมาได้นะครับแล้วก็ในส่วนแห่งส่วนหนึ่งนะครับ ในพื้นที่ของอำเภอแม่แจ่มนะครับตอนนี้ก็ต้องฝ่ายปกครองนะครับก็มีการรณรงค์เกี่ยวกับด้านยาเสพติดนะครับซึ่งก็เป็นนโยบายของทางรัฐบาลนะครับที่ทุกอำเภอนะครับจะต้องมีการบูรณาการกันนะครับระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อเข้าทำการเอ็กซเรย์แต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลนะครับในพื้นที่ของอำเภอแม่แจ่มซึ่งตอนนี้นะครับทางท่านนายอำเภอท่านปลัดนะครับเปิ้นก็ได้ออกดำเนินการนะครับเพื่อได้ปลอดยาเสพติดนะครับในช่วงนี้จะทำไปก็คือตามนโยบายนะครับประมาณ90วันนะครับดังนั้นก็คงจะได้เป็นหูเป็นตานะครับช่วยเหลือกันนะครับในส่วนของผู้นำของแต่ละหมู่บ้านแล้วก็เกี่ยวกับข่าวสารต่างๆนะครับในส่วนของตำบลแต่ละตำบลตัวนะครับผมในส่วนของด้านสาธารณสุขซึ่งตอนนี้นะครับก็มีการรายงานกันเป็นระยะระยะนะครับซึ่งในส่วนของอำเภอแม่แจ่มเฮาตอนนี้นะครับก็ไข้เลือดออกก็มีในเขตของตำบลช้างครึ่งนะครับก็อยู่จำนวน12รายด้วยกันนะครับซึ่งก็เข้ารับการรักษานะครับแต่ในส่วนของโรคระบาดของแต่ละตำบลนะครับหรือว่าแต่ละหมู่บ้านมีตังสาธารณสุขอำเภอนะครับเพิ่งก็มีการรณรงค์และก็ช่วยกันคือทางอสมนะครับแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับแนะนำคือใส่ทรายอาบีบนะครับเพื่อทำลายลูกน้ำแล้วก็มีการสำรวจทุกวันศุกร์นะครับอันนี้ก็ตามนโยบายของอสมครับในช่วงท้ายนี้ก็คือคงจะบะต้นจากการที่เฮาจะได้แนะนำนะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวถึงระยะนี้การท่องเที่ยวก็คงจะซบเซาไปน้อยหนึ่งเพราะว่าฝนมันตกนะครับท่านที่เดินทางนะครับขึ้นแม่แอวตังอินทนนท์ก็ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับฝนนะครับซึ่งก็ฝนจะตกตั้งแต่ดอยอินทนนท์นะครับหลังจากนั้นเฮาจะมาแอวแม่แจ่มก็ต้องมีทางแยกนะครับเลี้ยวซ้ายลงมาประมาณ22กิโลซึ่งก็ช่วงนี้ก็ฝนตกหนักนะครับการเดินทางการคมนาคมก็บ่ค่อยปลอดภัยสักใดนะครับโดยเฉพาะคนนอกพื้นที่ดังนั้นก็ใครที่อยากจะมาแอวนะครับเช่นมาแอวที่ป่าปูเปียงนะครับช่วงนี้ก็กำลังงามนะครับกำลังดีละนะครับเป็นปลูกเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาพักได้นะครับมีโฮมสเตย์มีอย่างหลายๆอย่างนะครับที่ขอเชิญชวนนะครับมาแอวมาชมกันได้นอกจากนั้นนะครับก็ยังสามารถที่จะเข้ามาแอวที่ในตัวเมืองอำเภอแม่แจ่มได้นะครับมาแอลพ่อเกี่ยวกับผ้าสิ้นกินจกนะครับที่ร้านตั้งบ้านต้องฝายนะครับเพิ่นก็มีร้านหลายร้านนะครับขอเรียนเชิญผู้ที่จะมาแอลนะมาเที่ยวเชิญแวะเข้ามาแอลได้ครับผม
2: ครับผมวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากนายธีรพันธ์ธนันชัยอปมช.จากอำเภอแม่แจ่มจัดนะครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากต่างอำเภอแม่แจ่มสำหรับวันพูกจะป้าทันผู้ฟังไปอูจาครับพี่ๆอปมช.ทันไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันครับ
1: ทั้งวันนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ขอบคุณทุก
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับผลหารือระหว่างอาเซียนและเมียนมาเห็นพ้องเดินหน้าผลักดันฉันทามติ5ข้อสู่กระบวนการสันติภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้า เศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนคร

0: มสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
3: ระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลหารือระหว่างอาเซียนและเมียนมาเดินหน้าผลักดันฉันทามติ5ข้อสู่กระบวนการสันติภาพพร้อมเสนอไทยเป็นพื้นที่กลางเจรจากลุ่มชาติพันธุ
4: ์นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงผลการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาซึ่งถือเป็นการพบกันครั้งแรกในรอบ5ปีโดยไทยผลักดันแนวทาง2ขาหรือ Dual Track Approach มุ่งดึงเมียนมากลับมามีส่วนร่วมในอาเซียนควบคู่กับการผลักดันให้ปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อเพื่อแก้ไขวิกฤตการเมืองที่ประชุมเห็นพ้องกำหนดตัวชี้วัดความคืบหน้า4ด้านได้แก่การขยายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการลดความรุนแรงต่อพลเรือนความต่อเนื่องของกระบวนการสันติภาพและการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจารวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนเข้าพบนางองซานซูจีซึ่งฝ่ายเมียนมารับปากจะนำไปพิจารณานอกจากนี้ไทยยังเสนอตัวเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่สำหรับการเจรจาระหว่างรัฐบาลเมียนมากับกลุ่มชาติพันธุ์หากทุกฝ่ายมีความพร้อมหารือความร่วมมือด้านการค้าชายแดนการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการจัดตั้งคณะทำงานร่วมแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนโดยยืนยันไทยจะยึดมั่นทั้งความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและหลักการของอาเซียนเพื่อสนับสนุนสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคฉะนั้นชิดาสันทองรายงาน
3: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมเตรียมพร้อมจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรรองรับการเปิดด่านการค้าชายแดนหลังสถานการณ์ในเมียนมาคลี่คลาย
5: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรที่อาคารพรมแดนสิงขรตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เพื่อติดตามความพร้อมกรณีเปิดการเข้าออกช่องทางผ่านแดนจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรโดยหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกรายงานสถานการณ์ในพื้นที่บ้านหมู่ดองสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านสิงขรหลังจากรัฐบาลเมียนมาสามารถยึดคืนพื้นที่จากกองกำลังต่อต้านรัฐบาลพร้อมประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยรวมถึงความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสภาพเส้นทางในฝั่งเมียนมาหากจะมีการเปิดด่านชายแดนรวมทั้งติดตามความพร้อมของหน่วยงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เช่นระบบบริการทำหนังสือผ่านแดนการตรวจอนุญาตบุคคลและยานพาหนะเข้าออกด่านการคัดกรองโรคการตรวจสัตว์และพืชความพร้อมของลานขนถ่ายสินค้าและความพร้อมของอาคารพรมแดนสิงขรในการเข้ามาใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆก่อนที่จะมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ของเมียนมาเกี่ยวกับแนวทางการเปิดด่านการค้าชายแดนร่วมกันในระยะต่อไปธนวัฒน์วงวิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
3: กรมการขนส่งทางบกสั่งคุมเข้มรถบรรทุกต่างชาติวิ่งนอกเส้นทางข้ามแดน GMS ล่าสุดจับกลุ่มแล้ว7คันเป็นรถสัญชาติจีนลักลอบขนทุเรียนที่จังหวัดชุมพร
6: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีจับกลุ่มรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สัญชาติจีนลักลอบวิ่งออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลง GMS เพื่อลงมาบรรทุกผลไม้ในพื้นที่จังหวัดชุมพรว่าจากการขยายผลสอบสวนบริษัทชิปปิ้งเพิ่มเติมพบรถบรรทุกจีนกระทำความผิดเพิ่มอีก2คันรวมเป็นทั้งหมด7คันซึ่งทั้งหมดเดินทางเข้ามาทางด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงรายช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวพนักงานขับรถทั้งหมดมาเปรียบเทียบปรับที่ปล้อยแล้วณตลาดจำหน่ายทุเรียนมรกตจังหวัดชุมพรพร้อมทั้งสั่งการให้ขนส่งจังหวัดที่เกี่ยวข้องควบคุมดูแลให้รถบรรทุกทั้งหมดเดินทางกลับสู่เส้นทางที่ได้รับอนุญาตทันที

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

ญเดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าว

0: สำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
2: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
1: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
7: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
6: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
7: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.2

สวัสดีท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันในวันพุธกลางสัปดาห์นะครับวันพุธที่15กรกฎาคม2569นะครับนะอีกหนึ่งวันนะวันพรุ่งนี้เอี่ยวสุรชัยจะถูกหวยละนะครับให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ให้กำลังใจท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านเลยนะที่ติดตามรับฟังกันในยามค่ำคืนแบบนี้ตั้งแต่3ทุ่มนิดๆนะครับจนถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz เรามีนัดมาเจอกันทุกค่ำคืนเอี่ยวสุรชัยก็มีหลากหลายเรื่องเล่ามาพูดมาคุยมาเล่าสู่ให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับและยังหนำซ้ำนะก็ยังมีเพลงเพราะๆนะครับนำมามอบให้ได้ฟังกันนะสลับสับเปลี่ยนกันไปได้ทั้งสาระข้อมูลข่าวสารได้ทั้งความบันเทิงจากเสียงเพลงนะครับเรามีนัดเจอกันที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตามผ่านทางหน้าปัดวิทยุสวทเชียงใหม่แห่งนี้รวมไปถึงการติดตามทางเว็บแอปพลิเคชัน PRDEE นะครับเอียวสุรชัยเนี่ยติดตามทางแอปพลิเคชันนะครับของกรมประชาสัมพันธ์ที่ฟังวิทยุได้ทั่วโลกทุกคลื่นเลยฟังวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ได้ทั่วโลกครับอยู่ที่ไหนก็ฟังได้นะถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเริ่มต้นรายการมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับฟ้าฝนกันสักนิดนึงนะครับลักษณะอากาศของภาคเหนือบ้านเราก็อาจจะมีฝนตกหนักบางที่บางแห่งได้อยู่นะเนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมและที่สำคัญต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวมีฝนตกอย่างบางคืนเนี่ยนะมันเหมือนจะเย็นนะแต่ว่าก็มีเหงื่อเนี่ยแสดงว่ามันร้อนนะบางคืนก็ยังต้องเปิดแอร์กันอยู่นะครับภาคเหนือของเรามีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางที่บางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับวันนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเนี่ยเตือนจังหวัดเดียวก็คือที่แม่ฮ่องสอนเลยนะครับแสดงว่าบ้านเราปลอดภัยนะครับส่งกำลังใจไปทุกที่ทุกแห่งก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีอีกหลากหลายเรื่องเล่ามาพูดมาคุยให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะสำหรับช่วงนี้เอียวสุรชัยมีเพลงเพราะๆมามอบให้ก่อนนะครับฟังเพลงจะได้เบิกบานใจนะครับแล้วก็พักผ่อนไปด้วยยามค่ำคืนแบบนี้หลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาตลอดทั้งวันบางทีเป็นงานที่ไม่ได้ใช้แรงกายนะแต่มันใช้สมองใช้แรงใจนะได้ไหม ได้อยู่เนาะอ่ะเอียวสุรชัยส่งแรงใจมอบคืนให้กับทุกคนกันแล้วกันนะครับ

0: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆร่วมกันนะครับขอให้มีความสุขกันมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนครับสามารถติดตามกันได้ทางสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เอี่ยวสุรชัยได้ไปร่วมกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมการกงสุลเขาจัดสัมมนาสร้างความรู้อนุสัญญาอโพสติลนะครับเตรียมความพร้อมสำหรับหน่วยงานแล้วก็ประชาชนรองรับมาตรฐานการรับรองเอกสารระหว่างประเทศนะครับเขาจัดขึ้นที่โรงแรมแคนเทอรี่ฮิลล์นะครับก็เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่หน่วยงานส่วนภูมิภาคสถาบันการศึกษาสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนเกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาอโพสติลนะครับก็มีท่านบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไปร่วมกล่าวต้อนรับสำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับก็จะได้สร้างความรู้นะครับซึ่งอนุสัญญาอโพสติลที่ว่าเนี่ยนะมันเป็นกลไกสำคัญในการรับรองเอกสารราชการสำหรับใช้ในต่างประเทศนะครับช่วยลดขั้นตอนระยะเวลาในการตรวจรับรองเอกสารนะรวมถึงลดค่าใช้จ่ายของประชาชนภาคธุรกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาการทำงานการค้าการลงทุนการดำเนินธุรกรรมระหว่างประเทศนะครับเขาก็มีวิทยากรจากกรมการกงสุลมาบรรยายให้ความรู้ให้ข้อมูลต่างๆนะครับบางทีการติดต่อโดยเฉพาะระหว่างประเทศเนี่ยนะมันพูดคนละภาษานะมันต้องใช้เอกสารนู่นใช้เอกสารนี่เดี๋ยวต้องเอาอย่างนั้นมาเดี๋ยวไปแปลเอกสารนี้มาให้ตรงกันอะไรทำนองเนี้ยสารพัดเลยทีเดียวครับเมื่อเขามีอนุสัญญาอโพสติลเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้โอเคมันเป็นมาตรฐานทั่วโลกนะประเทศนี้เมื่อมีเอกสารแบบนี้แล้วโอเคยอมรับได้ผ่านอะไรทำนองเนี้ยเนาะเอี่ยวสุรชัยก็ยังไม่เคยได้ใช้เนาะในวันนี้เขาก็มาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับจะมีผลจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นกุมภาพันธ์2570นะครับปีหน้านะครับตอนนี้เขาก็มีไทม์ไลน์มาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าช่วงนี้จะเป็นอย่างนั้นช่วงนั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับและจะได้ใช้จริงๆนะครับตามอนุสัญญาที่ว่านี้น่าจะประมาณวันที่28กุมภาพันธ์2570จะทำให้ผู้ที่ติดต่อกับระหว่างประเทศนั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนในช่วงบ่ายครับเอี่ยวสุรชัยก็ไปร่วมในกิจกรรมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ Open House เปิดบ้านสพอศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของภาคเหนือนะครับแล้วก็มีสมัชชาคุณธรรมมหากรรมความดีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเขาจะไปจัดที่วัดพระนอนขอนตาลนะครับที่อำเภอแม่ริมเนี่ยนะก็มีหลากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับประชุมหารือกันนะครับซึ่งเขามีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายนะทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเยาวชนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีกล่าวสุนทรพจน์มีการประกวดร้องเพลงนะครับแล้วก็มีการโอเพนเฮาส์เปิดบ้านนำเสนอสิ่งดีๆของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพื้นที่ภาคเหนือที่เด่นๆนะครับมานำเสนอกันนะงานจะมีในวันที่22และ23กรกฎาคมนี้นะครับที่วัดลัทธิวันหรือว่าวัดพระนอนขอนตาลตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับกิจกรรมนี้มีตลอดทั้งวันเลยนะตั้งแต่ช่วงเช้าๆโอ้โหถ้าใครสนใจเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองพาน้องๆไปร่วมมันเป็นวันธรรมดาด้วยเนาะมันไม่ใช่วันหยุดนะโรงเรียนต่างๆเนี่ยเขาก็คงจะพาน้องๆนักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสไปร่วมนะครับเอี่ยวสุรชัยร่วมรับฟังแล้วก็ถือว่าเป็นความน่าสนใจอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับค่ำคืนนี้ก็มาประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันนะคนจะไปเยอะนะครับมาจากหลายจังหวัดภาคเหนือทีนี้ทางด้านพระวิสุทธิวัชราพรครับท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพระนอนขอนตาลท่านก็เจริญพรบอกว่าก็ขอเชิญนะผู้ที่มีใจบุญใจกุศลครับอยากจะมาออกโรงทานในกิจกรรมครั้งนี้มีทั้งเด็กนักเรียนมีทั้งผู้ใหญ่ไปร่วมเยอะเลยทีเดียวครับท่านก็ยังเมตตาสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกเนี่ยนะครับท่านเชิญชวนให้ไปออกโรงทานกันครับ เขาจะมีโต๊ะมีเก้าอี้มีบูธให้นะครับเชิญชวนไปเลี้ยงอาหารกันได้นะครับจะมีการประกวดหลายสิ่งหลายอย่างอยากจะให้น้องๆนักเรียนได้มีโอกาสไปร่วมนะครับเพราะว่าถ้าได้น้อมนำพระพุทธศาสนาหลักคำคำสอนกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆนักเรียนนะครับแทนที่จะไปติดเกมติดสมาร์ทโฟนติดคอมพิวเตอร์นะครับได้หันมาร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาก็จะเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับพูดถึงศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์นะครับที่โดดเด่นอีกที่หนึ่งก็คือที่ดอนแก้วนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้แม่แดงนะครับแม่แดงซึ่งเป็นรองผอ.ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เนี่ยนะครับก็จะมาเล่าให้กับพวกเราได้รับฟังกันนะว่าที่นั่นมีความน่าสนใจอย่างไรพร้อมทั้งเชิญชวนเราไปร่วมกิจกรรม Open House เปิดบ้านสผอ.ภาคเหนือที่ว่านี้ด้วยนะครับไปติดตามกันครับ
1: สวัสดีเจ้าสวัสดีผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะเจ้าข้าเจ้าสิรัญญาสุนทรหรือข้าแม่แดงเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดดอนแก้วเจ้าปัจจุบันนี้มีการเรียนการสอนที่มีความเข้มแข็งมากและมีละอ่อนไปเรียนวันอาทิตย์ทุกวันเลยเจ้าตั้งแต่8โมงเจ้าจนถึง3โมงบ่าย3โมงบ่ายในตอนบ่ายปีนี้มีละออนให้ความสนใจขนาดเลยเจ้าไปสมัครเรียน149คนเจ้ามีตั้งแต่ป.1จนถึงม.5เจ้าค่ะการเรียนการสอนของเฮานี่ภาคเจ้าก็จะเป็นพุทธธรรมะให้ความรู้เรื่องการเรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนาประวัติของท่านแล้วก็คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะเจ้าและมีวิชารองลงมากว่าจะมีการเลือกเรียนได้เลยนะเจ้าละออนของเราอาจจะเรียนภาษาไทยภาษาจีนนะภาษาญี่ปุ่นภาษาต่างประเทศเนี่ยนะเจ้าจะมีคำควงหนึ่งแล้วก็ตัวเมืองนะเจ้าแล้วยังมีวิชาธรรมะกับชีวิตต่อจากนั้นก็จะไปรับประทานอาหารเป็นห้องว่าควงอิ่มสุขตอนบ่ายเข้มข้นเจ้าเริ่มบ่ายโมงเลยจะเป็นควงเจ้าเป็นห้องว่าควงทักษะชีวิตทักแล้วควงนี้นะเจ้าทำให้ละออนของเรามีอาชีพในอนาคตมีวิชาติดตัวแต่ควงที่ได้รับการสนใจที่สุดก็คือเรื่องวัฒนธรรมประเพณีละออนของเราก็จะไปเยียนฟ้อนนะเจ้าจะมีแม่ครูแม่ครูแมวเป็นเก้าอินาเจ้าแล้วจะมีทีมแม่ครูทั้งหลายมาช่วยเหลือมาหมุนเวียนกันสอนมีอำเภอเมืองห่างดงดอยสะเก็ดก็มีนะเจ้าแล้วเป็นละออนปีนี้ละออนมาจากโรงเรียนปิ้นก็มาอินาเจ้าโรงเรียนตั้งห่างดงก็มาสาธิตราชภัฏก็มาอินาเจ้าค่ะแล้วแหมควงนึ่งควงกองสะบัดชัยเจ้าตอนนี้เริ่มไปล่ารางวัลแล้วนะเจ้าได้รับรางวัลแล้วนะเจ้าร้อนเขาเก่งเขามีพ่อครูที่เป็นรองผู้อำนวยการอดีตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ท่านเกษียณแล้วก็มาเป็นพ่อครูสอนละอ่อนฟ้อนก็เหมือนกันจะเป็นจิตอาสาแหมควงนึ่งเจ้าละอ่อนให้ความสนใจขนาดเลยทักษะอาชีพทักษะชีวิตละออนจะเรียนรู้สปะเลยนะเจ้าการเป็นผู้บริหารน้อยเฮาฮ้องว่าพลเมืองจิ๋วนะเจ้าจะเรียนรู้หากการเรื่องมาดูแลชุมชนสังคมได้ความรู้แล้วก็จะไปดูแลน้องๆจะเป็นเด็กมอเจ้าป.5 ป.6 ขึ้นไปนะเจ้าก็จะมีงานที่ยิ่งใหญ่ขนาดเลยเจ้ามีถึง2วันเลยวันพุธที่22และวันพฤหัสบดีที่23เชิญชวนกันมานักๆโอ้จะมีทั้งความรู้ด้านจะมีเครือข่ายคุณธรรมนะเจ้าระดับจังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือเปิ้นก็มาร่วมตัวเองนะเจ้าหามีหลายกิจกรรมขนาดเลยนะเจ้าโอ้มีผู้ใหญ่ใจดีอลงทานมากันนักขนาดเลยและงานของเราจัดในโดมใหญ
2: ่
1: มาต้องกลัวฝนตกมาต้องกลัวเลยนะเจ้ามีอาหารการกินมีน้ำดื่มนะเจ้ามีที่วัดขอนตานอำเภอแม่ริมของเรานะเจ้าเจ้า

ชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้กลุ่ม P-Move นะครับยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับหวังให้รัฐบาลได้คุ้มครองสิทธิที่ดินแล้วก็ยุติการใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมนะครับโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาครับกลุ่มเครือข่ายประชาชนภายใต้ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่า P-Move เนี่ยนะเขาก็เคลื่อนมาที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่ศาลากลางที่นี่นะครับพร้อมด้วยตัวแทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านสิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติรวมตัวชุมนุมแล้วก็ยื่นหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรียกร้องให้รัฐบาลเดี๋ยวเร่งแก้ไขปัญหาสิทธิที่ดินสิทธิชุมชนแล้วก็สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและยุติการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้ชุมนุมโดยมีนายสมคิดปัญญาดีครับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นผู้แทนของจังหวัดเชียงใหม่ในการเข้ารับหนังสือนะครับพร้อมบอกว่าจะดำเนินการรับเรื่องผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับประกันว่าหนังสือฉบับนี้จะส่งถึงนายกรัฐมนตรีนะครับโดยในแถลงการเนี่ยกลุ่ม P-Move ก็บอกว่าการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อหลักประกันด้านสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชนซึ่งก็เป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ดินของประชาชนมาอย่างยาวนานนะครับรวมทั้งการเตรียมยุติบทบาทของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนหรือว่าบจท.ที่อาจจะกระทบต่อประชาชนจำนวนมากซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดินนะครับแล้วก็ P-Move ก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกนโยบายโฉนดชุมชนไม่น้อยกว่า200ชุมชนทั่วประเทศและหากยุติภารกิจของบจท.ที่ว่านี้ก็จะส่งผลต่อเกษตรกรผู้ยากจนกว่า 5,000 ครัวเรือนนะครับแล้วก็จะต้องรอการจัดสรรและการเข้าถึงที่ดินทำกินอีกนอกจากนี้นะครับแถลงการก็ยังพูดถึงการใช้กำลังในการสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์เมื่อวันที่5กรกฎาคม2569อันนี้ที่กรุงเทพนู่นแหละนะครับซึ่งประชาชนเขาเดินทางไปยื่นหนังสือต่อสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยเพื่อเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกจากการทำเหมืองแร่ในประเทศเมียนมารวมถึงเหตุการณ์การใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ต่อประชาชนเครือข่ายปกป้องแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแล้วก็แม่น้ำโขงเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับขณะที่เขาไปยื่นหนังสือต่อสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับเรื่องของการปนเปื้อนของแม่น้ำจากการทำเหมืองแร่ของประเทศเมียนมาเนี่ยซึ่งก็เป็นกลุ่มทุนจากประเทศจีนเนี่ยนะก็เรียกร้องให้กับรัฐบาลได้ดำเนินการในประเด็นสำคัญต่างๆนะเช่นเรื่องของการเร่งกำหนดมาตรการคุ้มครองพื้นที่โฉนดชุมชนแล้วก็ชุมชนที่ได้รับผลกระทบนะครับทบทวนการยุติภารกิจของบจท.นะฮะเร่งรัดจัดสรรที่ดินแล้วก็ออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ประชาชนที่รอคอยตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ใช้กำลังกับผู้ชุมนุมแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์การแสดงความคิดการแสดงความเห็นต่างๆเนี่ยนะครับก็มาเรียกร้องกันไปนะก็เป็นสิทธินะครับที่เราสามารถแสดงออกได้นะครับโดยไม่เกิดความรุนแรงนะครับเอียวสุรชัยมาบอกมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะในรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

เจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

0: มาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกัน
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25
2: ขอให้มีความสุขกันนะครับฟังเพลงเพราะๆร่วมกันแล้วก็หลากหลายเรื่องที่เอี่ยวสุรชัยนำมาพูดมาเล่าในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับท่านผู้ฟังครับมีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจครับโอ้โหวันนี้ที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เขาจัดกิจกรรมธงเขียวราคาประหยัดพลัสนะช่วยเกษตรกรลดภาระต้นทุนการผลิตรับสิทธิประโยชน์ในงานสูงสุดถึง 2,100 บาทเลยนะครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสายนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านบุลือธรรมธรานุรักษ์นะครับก็ไปนู่นที่อำเภอสันป่าตองนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเขามีกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสนะครับที่สหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัดนะครับกิจกรรมนี้เขาจัดขึ้น2วันวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับเป็นความร่วมมือของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์แล้วก็อำเภอสันป่าตองลดค่าครองชีพแล้วก็บรรเทาต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกรนะเขาเอาปัจจัยการผลิตทางด้านการเกษตรเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยสารเคมีพันธุ์เมล็ดพันธุ์สารปรับปรุงดินสินค้าเกษตรก็มาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดครับตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่เขามุ่งช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิตในราคาที่เหมาะสมลดต้นทุนภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องเกษตรกรนะครับสำหรับเกษตรกรที่เขาร่วมกิจกรรมเนี่ยเขาบอกว่ามีส่วนลดในการซื้อสินค้าในงานด้วยนะครับหลากหลายเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะผู้ที่มีสมุดทะเบียนเกษตรกรสมุดเล่มเขียวเนี่ยนะก็สามารถลงทะเบียนรับส่วนลดซื้อปุ๋ยเคมี300บาทต่อกระสอบสูงสุด5กระสอบนะครับโอ้โหนะฮะพร้อมกับรับคูปองส่วนลดซื้อสารเคมี50บาทนะครับมูลค่าสิทธิประโยชน์เนี่ย 1,550 บาทต่อรายเลยนะที่เป็นส่วนลดที่ได้ประหยัดเนี่ยนะครับส่วนเกษตรกรที่มีสมุดเล่มเขียวมีบัตรดินดีหรือว่าหนังสือรับรอง GAP หรือหนังสือรับรองสมาชิกของสถาบันเกษตรกรเนี่ยนะครับจะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นอีกครับโดยรับส่วนลดซื้อปุ๋ยเคมี300บาทต่อกระสอบสูงสุด6กระสอบนะครับพร้อมรับคูปองส่วนลดซื้อสารเคมีเกษตร50บาทส่วนลดซื้อปุ๋ยอินทรีย์หรือชีวพันธุ์250บาทรวมมูลค่าสิทธิประโยชน์สูงสุด 2,100 บาทต่อรายเลยนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะก็เยี่ยมชมบูธจำหน่ายต่างๆนะพบปากกับเกษตรกรผู้ประกอบการที่มาร่วมกิจกรรมถือว่าคึกคักเลยนะครับก็มีเกษตรกรจากหลากหลายพื้นที่ทั้งสันป่าตองแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ยังมีอีก1วันนะครับเชิญชวนกันนะไปเลือกซื้อกันได้ครับตั้งแต่เวลา 9:00 นจนถึงบ่าย 4:00 นนะครับที่สหกรณ์การเกษตรสันป่าตองอำเภอสันป่าตองนะครับเอาละฟังเพลงพร้อมๆไหมอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงดีกว่าเนาะเดี๋ยวจำไม่ทันนะครับยังมีหลากหลายนะฮะจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานเกษตรไทย2026มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงนะครับวันที่18ถึง26กรกฎาคมหลายวันเลยนะโอ้ 8-9 วันเลยเนาะที่สวนเฉลิมพระเกียรติอบจ.เชียงใหม่เนี่ยด้านหลังศาลากลางที่ทำงานของเอี่ยวสุรชัยนี่แหละนะครับก็เป็นความร่วมมือของหลากหลายภาคส่วนนะครับทั้งอบจ.เชียงใหม่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่สมาคมเพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และธุรกิจไทยพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็เครือข่ายเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ทั่วประเทศด้วยนะครับมันไม่ใช่เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เนาะ เครือข่ายจากทั่วประเทศเลยนะครับโอ้โหเขาจะมาจัดขึ้นที่นี่ยิ่งใหญ่เลยนะไฮไลท์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นจังหวัดแรกของโครงการนะเขาให้เกียรติจังหวัดเรามากเลยเนาะแล้วก็จะจัดไปทั่วให้ครบทั่วทั้งประเทศเลยนะครับในงานเนี่ยก็จะมีไฮไลท์หลากหลายอย่างครับทั้งการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงทั่วประเทศผลไม้ตามฤดูกาลผักปลอดภัยผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าโอท็อปมีการจัดแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรโดรนการเกษตรแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่มีเวทีเสวนาต่างๆที่น่าสนใจด้วยนอกจากนี้ยังมีภาคบันเทิงนะมีการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งเกษตรไทยการประกวดมิสควีนเกษตรกรไทยนะครับการประกวดอาหารพื้นถิ่นของชุมชนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโซนสวนสนุกสำหรับครอบครัวเขายังมีการถ่ายทอดเป็นลักษณะของการไลฟ์ถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับค้าขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ก็จะช่วยเปิดโอกาสให้เกษตรกรเนี่ยได้มีตลาดในการขายสินค้าได้ดีได้มากขึ้นไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเงี้ยนะครับโอ้ดีน่าสนใจเอี่ยวสุรชัยต้องไปดูแล้วล่ะนะครับต้องไปร่วมนะอย่างน้อยได้ไปอุดหนุนอะไรก็ไม่รู้ล่ะนะครับขอเชิญประชาชนนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการผู้ซื้ออะไรเงี้ยนะครับผู้ที่สนใจนะเชิญมาเลยทุกกลุ่มทุกเครือข่ายนะครับมาดูกันได้ครับเผื่อว่าจะมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆมาผู้ซื้อพบกับผู้ผลิตนะมีความน่าสนใจเยอะแยะมากมายนะครับช่วงวันที่18ถึง26กรกฎาคมที่สวนเฉลิมพระเกียรติอบจ.เชียงใหม่หลังศาลากลางเชียงใหม่นะครับที่จัดงานเชียงใหม่ชาร์มมิ่งนี่แหละนะฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยฟังเพลงเพราะๆจากรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับ

เวลาหมดเวลาซะแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเวลานี้ผ่านไปเร็วๆนะครับนะไม่เป็นไรครับเราเจอกันทุกวันอยู่แล้วตอน 3:00 นะครับเอียวสุรชัยจัดที่สวทเชียงใหม่จันทร์ถึงศุกร์ตอน 3:00 ถึง 4:00 นะครับเผื่อใครหมุนมากดมาฟังกันใหม่ก็จะได้ติดตามกันทุกวันนะครับมีทั้งเรื่องที่น่าสนใจมีทั้งเพลงเพราะๆมอบให้นอกจากนี้หน้าจอโทรทัศน์เราก็พบกันนะครับทาง NBT ภาคเหนือช่อง11นะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์บ่าย 3:00 จนถึงบ่าย 3:30 แล้วก็ยามค่ำคืน 4:30 จนถึง 5:00 นะครับเสาร์อาทิตย์นั้นเราเจอกันทางหน้าจอโทรทัศน์นะครับฝากติดตามกันด้วยนะฝากติดตามกันด้วยครับท่านผู้ฟังครับอีกสักนิดนึงก็แล้วกันอ่ะในช่วงนี้เนี่ยนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราขายกุ้งนะครับขายกุ้งนะ22ถึง24กรกฎาคมนะครับกุ้งขาวแวนนาไมที่เอียวสุรชัยเคยมาพูดในรายการเนี่ยนะกุ้งสดๆเลยนะครับออกจากบ่อออกจากฟาร์มปุ๊บเขาใส่ถังน้ำแข็งบึงรถขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราเลยนะครับกิโลละ210บาทแต่ก็คุ้มอยู่นะครับถูกกว่าท้องตลาดทั่วๆไปนะคุ้มกุ้งสดๆหวานๆอร่อยๆนะครับรอบนี้เขาไปขายที่หน้าบริษัทนิ่มซีเสงจำกัดสำนักงานใหญ่นะครับถนนซูเปอร์ไฮเวย์ที่มีตลาดดอกไม้ตรงนั้นน่ะนะครับสามารถไปซื้อกันได้ครับ 8:00 นจนถึงเที่ยงวันนะครับ 22 ถึง 24 กรกฎาคมนี้นะเชิญชวนกันนะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับพรุ่งนี้ 3:00 เจอกันใหม่เอียวสุรชัยลาไปพักผ่อนกันก่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ลุยงานกันต่อโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงศึกษาธิการเตรียมไทยเป็นเจ้าภาพประชุมการศึกษาโลกปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงศึกษาธิการเตรียมไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมการศึกษาโลกปี2570พร้อมยกระดับการบริหารสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อยกระดับการศึกษาน
7: ายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาขององค์การยูเนสโกและหารือการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยประสบความสำเร็จโดยประเทศไทยได้รับการยืนยันเป็นเจ้าภาพร่วมกับยูเนสโกจัดการประชุม Global Education Meeting 2027ระหว่างวันที่31มีนาคมถึง2เมษายน2570ที่กรุงเทพมหานครพร้อมนำเสนอนโยบาย Thailand Zero Dropout เป็นต้นแบบการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในอาเซียนนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเริ่มใช้ระบบ e-office เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เพื่อก้าวสู่ระบบราชการไร้กระดาษโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะเริ่มนำร่องตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้พร้อมจัดทำกรอบแนวทางการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงวัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: การท่าเรือแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมศุลกากรและ NT เปิดใช้งานระบบใบสั่งปล่อยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับสู่สมาร์ทพอร์ตช่วยผู้ประกอบการลดขั้นตอนลดกระดาษและลดต้นทุนโลจิสติก
8: นายแถมศิลป์ศรีบางพลีน้อยรองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพเปิดเผยว่าท่าเรือกรุงเทพการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้เปิดให้บริการระบบ NSWE-D/O อย่างเต็มรูปแบบแล้ววันนี้โดยร่วมมือกับ5สายเรือนำร่องเปิดให้ใช้งานฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งระบบนี้เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสายเรือท่าเรือและผู้ประกอบการผ่านแพลตฟอร์มกลางเพื่อให้การรับและปล่อยสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและโปร่งใสถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไร้กระดาษขอเชิญชวนสายเรือและผู้ประกอบการขนส่งไทยร่วมใช้งานระบบ NSWE-D/O พื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศร่วมกันด้านนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าระบบดังกล่าวจะช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการนำเข้าสินค้าได้แบบเรียลไทม์ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาคเอกชนแต่ยังสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางศุลกากรของไทยให้ก้าวสู่รูปแบบดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรพิจารณากรณีตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นระบุเงื่อนไขจัดการสอบมีช่องโหว่พร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบเส้นทางเงิน
9: นายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยผลการประชุมกรรมการวันนี้กรณีตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าการพิจารณาพบว่าเงื่อนไขการจัดสอบหรือ TOR ยังมีช่องโหว่ไม่รัดกุมเพียงพอโดยเฉพาะระบบตรวจสอบการแก้ไขคำตอบย้อนหลังซึ่งไม่สามารถยืนยันได้หากมีการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นรายชื่อกว่า 15,000 คนพบกระดาษคำตอบถูกแก้ไขประมาณ 6,000 คนจึงไม่อาจมั่นใจได้ว่าจะตรวจพบผู้ทุจริตทั้งหมดทั้งนี้เห็นว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.รวมถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยและอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้นอกจากนี้ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยยังชี้แจงว่ายังไม่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ใดรวมทั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ยังไม่ได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยกรรมาธิการขอให้ได้ดำเนินการพร้อมเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและเสนอให้มีบุคคลภายนอกร่วมตรวจสอบเพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นของสังคมชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่15กรกฎาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ดวงใจกับความรักเพลงนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490ค่ะพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกวันที่6ธันวาคม2490ซึ่งเป็นวันจัดเฉลิมพระชนมพรรษาครบ20พรรษาณพระตำหนักวิลล่าวัฒนาสวิตเซอร์แลนด์นะคะโดยในช่วงค่ำหลังจากเสวยพระกรยาหารแล้วก็บรรเลงเพลงนี้ในชื่อ Nevermind the HM Blues นิพนธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะคือวันนี้เราจะฟังเพลงนี้จากการบรรเลงเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ Never Mind the H.M. Blues หรือเพลงดวงใจกับความรักเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่6ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490ท่านผู้ฟังคะเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2482ชื่อวงก็คือวงดนตรีลีลาศกรมโฆษณาการดังนั้นเพลงที่บรรเลงจึงเป็นเพลงในจังหวะที่ใช้สำหรับงานลีลาศก็มีหลายจังหวะนะคะจังหวะเร็วๆส่วนมากแล้วจะเป็นเพลงสนุกๆที่ครูเอื้อสุนทรสนานท่านเป็นผู้ใส่ทำนองค่ะอย่างเช่นเพลงอกฉันอำนาจตาเธอและสุดเหวี่ยง3เพลงนี้คุณจันทนาโอบายวาทจะขับร้องนะคะครูเอื้อก็ใส่ทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้วทั้ง3เพลงค่ะ

นอกจากคุณจันทนาโอบายวาทแล้วนะคะสุนทรภรณ์ก็มีเพลงในจังหวะคึกคักสนุกสนานด้วยเช่นกันเพลงปลูกรักคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องพรจุมพิษคำร้องโดยศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและใครจะเห็นห้วงหฤทัยอาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจิมสิริแต่งคำร้องและทั้งสามเพลงนี้ครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนอง

ั่นคือเสียงของสุนทรภรณ์นะคะเพลง3เพลงชุดต่อไปจะเป็นเสียงของคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงเร็วๆคุณมัทนาก็มีเหมือนกันเพลงแรกเธออยู่ไหนคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องต่อได้ดอกไม้กับแมลงเพลงที่ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะและโทษผู้ชายคำร้องก็เป็นของครูแก้วเช่นกันและเพลงนี้คุณมัทนาขับร้องกับคุณสุปณีและคุณชวลีและเช่นเดียวกันนะคะทั้ง3เพลงนี้ผู้ใส่ทำนองคือครูเอื้อสุนทรสนาน

วนเท่าไรน้ำใจนะเธอทำเพิ่มอะไรรักเป็นยังไงอัดอันไว้ใหญ่เมื่อไรจะรู้กันโอ้ผู้ชาย

เสียงของคุณมัทนาโมรากุลในจังหวะสนุกสนานผ่านไปแล้วคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีมีเพลงสนุกเช่นเดียวกันเพลงแรกสนอเพลงที่สองพิศวาส2เพลงนั้นครูแก้วแต่งคำร้องนะคะและทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะส่วนเพลงที่3ขอฝากอาลัยครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวท

boy, when I

นตาดำยอมแต่ละหมดตัวที่ทำไม่กลัวแม้ที่เทียบ

ท่านผู้ฟังคะเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์บรรเลงขับร้องในการลีลาดด้วยจังหวะเร็วๆหรือลาตินนั้นทั้งผู้เต้นผู้เล่นและผู้ขับร้องก็สนุกสนานไปพร้อมๆกันคุณพี่นายจุลบุตรสปะค่ะมีเพลงในจังหวะลีลาดประเภทนี้อยู่ไม่น้อยฟังเพลงเจ้าชู้ตัวอย่างครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของครูเอื้อต่อด้วยอย่าใจน้อยผลงานของทาตรีและครูเอื้อค่ะและปิดท้ายด้วยลืมไม่ลงที่คำพรแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

ำใจง่ายเงินรวยปลายต้องได้ตัวยิ่งนักเลงทำหึดหัดหล่นปากกัดให้ทำกลัวยิ่งผัวตายใครจะกลัวเคยมีผัวต้องอยู่อยู่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับชลธรจันยาครับกรมควบคุมโรคย้ำการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับที่พบผลบวกกว่า 4,000 รายในจังหวัดมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อเพียง4รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รมควบคุมโรคย้ำการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับที่พบผลบวกกว่า 4,000 รายในจังหวัดมหาสารคามเป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้นส่วนผลยืนยันพบผู้ติดเชื้อเพียง4ราย
7: นายแพทย์วิชาญบุญกิติกรผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากล่าวว่ากรณีการตรวจยืนยันผลตรวจมาตรฐานการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในนักศึกษาจังหวัดมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อจริงเพียง4รายจากการตรวจยืนยันในกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีผลการตรวจคัดกรองเป็นบวกในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม309รายและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปว่าเกิดการระบาดของโรคในมหาวิทยาลัยเนื่องจากโรคพยาธิใบไม้ตับไม่ได้ติดต่อจากคนสู่คนแต่เกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดดิบหรือปรุงไม่สุกและยังไม่พบความเชื่อมโยงด้านเวลาสถานที่หรือแหล่งอาหารร่วมของผู้ติดเชื้อพร้อมย้ำว่าตัวเลขผู้ที่มีผลตรวจคัดกรองเป็นบวกกว่า 4,000 รายที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้เป็นเพียงผลการคัดกรองเบื้องต้นไม่ใช่จำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันและขอความร่วมมือให้ใช้คำว่าผู้ที่มีผลตรวจคัดกรองเป็นบวกจนกว่าจะผ่านการตรวจยืนยันตามมาตรฐานทั้งนี้แม้ประชาชนจะสามารถหาชุดตรวจมาตรวจเองได้แต่หากผลเป็นบวกยังจำเป็นต้องรับการตรวจยืนยันเพิ่มเติมนาฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเร่งปรับปรุงกฎหมายควบคุมแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อคืนเงินเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาล
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้าเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการหลอกลวงประชาชนผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยนายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบหมายให้เอด้าเป็นหน่วยงานหลักในการประสานข้อมูลคดีส่งต่อไปยังศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC 1441เพื่อติดตามเส้นทางทางการเงินและดำเนินคดีตามกฎหมายบัญชีม้าพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกระทรวงพาณิชย์บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด นอกจากนี้กระทรวงยังเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมาตรการกำกับดูแลความรับผิดชอบของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ขณะที่กฎกระทรวงการคืนเงินให้ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2569จะมีผลบังคับใช้วันที่12สิงหาคมนี้เปิดทางให้สำนักงานปปง.คืนเงินแก่ผู้เสียหายได้โดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศอาร์เจนตินาพบอังกฤษเมสซี่นำทัพลุ้นป้องกันแชมป์อังกฤษหวังเข้าชิงครั้งแรกในรอบ60ปี
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่ากับทีมชาติอังกฤษที่กำลังลุ้นผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกในรอบ60ปีนับตั้งแต่คว้าแชมป์โลกครั้งแรกและครั้งเดียวเมื่อปี1966โดยจะลงสนามในเวลา 20:00 นสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมในเกมนี้ทัพฟ้าขาวไม่มีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บหรือติดโทษแบนลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว8ประตูขึ้นนำดาวซันโวในทัวร์นาเมนต์นี้พร้อมลงลาตาข่ายทำสถิติต่อไปด้านทัพสิงโตคำรามยังมีปัญหาตำแหน่งแบ็คขวาหลังจากที่จาเรลควันซ่าติดโทษแบนขณะที่ริสเจมอาจจะยังไม่พร้อมเป็นตัวจริงทำให้เอสรีคอนซ่ามีโอกาสขยับไปเล่นแทนด้านเดคันไลส์หายป่วยพร้อมลงสนามส่วนแนวรุกยังนำโดยแฮร์รี่เคนและจูดเบลลิงแฮมที่กำลังฟอร์มร้อนแรงยิงไปแล้วคนละ6ประตูในฟุตบอลโลกครั้งนี้ปุริภัสสอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่15กรกฎาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงไทยช่วยไทยผลงานของสุกรหัตหรือจมื่นมานิตนเรศทำนองโดยครูเอื้อค่ะบรรเลงขับร้องโดยวงกลมประชาสัมพันธ์

เพลงไทยช่วยไทยบรรเลงขับร้องโดยวงกลมประชาสัมพันธ์จบไปแล้วค่ะและต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะจากละครเรื่องขุนผาเมืองแสดงเมื่อปี2483ค่ะชื่อเพลงสร้างชาติบรรเลงขับร้องโดยวงกลมประชาสัมพันธ์

ที่จบไปนั้นคือเพลงสร้างชาติบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องขุนผาเมืองปี2483ค่ะและชั่วโมงนี้เราจะฟังเพลงผลงานของครูเพลงท่านละ3เพลงนะคะเริ่มด้วยครูเพลงที่ชื่อสนิทสอชื่อจริงของท่านคือสนิทสิริวิสูตรค่ะเป็นกวีเป็นครูเพลงชาวเชียงใหม่นะคะประพันธ์เพลงเอาไว้กว่า600เพลงเริ่มต้นท่านก็ทำงานอยู่ที่ธนาคารออมสินเชียงใหม่สนใจด้านดนตรีก็เลยแต่งเพลงแล้วก็มีวงดนตรีของธนาคารบรรเลงด้วยต่อมาแต่งเพลงส่งให้จารุกนกประกอบละครวิทยุนะคะนางเอกในเรื่องและร้องเพลงของสนิทสอส่วนใหญ่ก็คือคุณทัศนัยชอุ่มงามค่ะฟังทัศนัยชอุ่มงามขับร้องเพลงผลงานของสนิทสอ3เพลงดอกไม้สายลมคนพรากรักและวันลา3เพลงนี้คุณทัศนัยบันทึกเสียงในปี2487นะคะเป็นผลงานของสนิทสอ

นั่นคือผลงานของสนิทสอค่ะคราวนี้มาเป็นผลงานของร้อยแก้วรักไทยนะคะบิดาเป็นชาวสกอตแลนด์ค่ะได้รับพระราชทานนามสกุลรักไทยในสมัยรัชกาลที่6นะคะเป็นคนที่มีความสามารถเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กแล้วก็ยังแต่งเพลงด้วยเป็นครูเพลงสำคัญคนหนึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะคืนนี้เราจะฟังเพลงที่คุณปรีชาบุญเกียรติขับร้องผลงานของร้อยแก้วรักไทย3เพลงค่ะกลิ่นกระแจจันทร์ทางสายเปลี่ยวและน้ำใจน้องนาง

ทั้ง3เพลงที่คุณปรีชาบุญเกียรติขับร้องจบไปนั้นก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงของร้อยแก้วรักไทยนะคะท่านต่อไปคือ10เอกพรเลิศสารานิยคุณคงจะไม่ค่อยคุ้นกับชื่อนี้ที่จริงแล้วท่านเป็นคนที่มีผลงานเพลงมากทีเดียวโดยเฉพาะแต่งคำร้องและทำนองเพลงปลุกใจที่ได้รับรางวัลคือเพลงสุดแผ่นดินแล้วก็ยังแต่งเพลงไทยสากลทั่วๆไปอีกค่ะเราจะฟังเพลงไทยสากลที่10เอกพรเลิศสารานิยคุณแต่งไว้และคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติขับร้องคือเพลงหลานย่าโมและภูกระดึง

ที่จบไปนั้นผลงานของ10เอกพรเลิศสารานิยคุณและขับร้องโดยคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติเพลงหลานยโมนี่ก็เป็นเพลงดังทีเดียวนะคะครูเพลงอีกท่านหนึ่งคือทวีพงษ์มณีนินค่ะเริ่มเขียนเพลงตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะว่าชอบร้องเพลงชอบอ่านหนังสือนักร้องที่ร้องเพลงของทวีพงษ์ก็ไม่น้อยนะคะคืนนี้เราจะให้คุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องเพลงของคุณทวีพงษ์มณีนินทร์สามเพลงค่ะฝากเพลงถึงเธอฉันวันนี้และขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของคุณทวีพงษ์มณีนินส่วนผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์ครูไพบูลย์บุตรขันธ์นี่เป็นนักแต่งเพลงเป็นนักเขียนแล้วก็แต่งบทละครเป็นคนที่สามารถแต่งเพลงได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งป่วยนะคะจนได้รับฉายาว่าอัจฉริยะนักแต่งของไทยในช่วงที่ท่านป่วยด้วยโรคเรื้อนท่านก็ยังแต่งเพลงแล้วก็ส่งไปบันทึกเสียงเพื่อเป็นการเลี้ยงชีพด้วยค่ะคืนนี้เราจะฟังเสียงของคุณภูนศรีเจริญพงษ์ซึ่งขับร้องเพลงผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์เพลงฟ้ามุ่ยและธาตุดวงหทัยคืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงษ์ค่ะพบกับรายการเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้วันนี้ก็นำเสนอธรรมะสมาทานสูตรคือวิธีการข้อปฏิบัติที่เราจะนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะว่าทุกคนบางก็รักสุขเกลียดทุกข์ไม่อยากที่จะได้สิ่งที่ไม่น่าพอใจต้องการให้สิ่งที่ไม่น่าพอใจไม่น่ารักใคร่ให้มันลดลงต้องการสิ่งที่จะน่าใคร่พอใจมีความสุขให้มันดีขึ้นมีเพิ่มขึ้นถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้ควรที่จะนำธรรมะไปปฏิบัติให้มันดีให้มันได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้ามีธรรมะสมาทานที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันจะเพิ่มขึ้นสิ่งที่น่าพอใจนั้นจะลดลงนะฮะตรงนี้เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าบอกไว้กับภิกษุทั้งหลายถามไล่เลียงเพื่อให้ใคร่ครวญก็ว่าทำไมเมื่อคนที่เขารักสุขเกลียดทุกข์ทำไมถึงบางทีมีทุกข์เพิ่มแต่สุขลดลงท่านจึงแยกแยะการนำธรรมะไปใช้ไปปฏิบัติไว้อยู่สี่รูปแบบด้วยกันท่านผู้ฟังในพระสูตรทั้งสูตรเล็กและสูตรใหญ่คือจุลธรรมสมาทานและมหาธรรมสมาทานเป็นเรื่องสั้นกับเรื่องยาวนั่นเองมีนัยยะรายละเอียดที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่หัวข้อเดียวกันคือธรรมสมาทานในสูตรเล็กได้อธิบายถึงการที่มีทุกข์ต่อไปในอนาคตปัจจุบันอาจจะมีสุขบ้างทุกข์บ้างนั่นคือคนที่ไปในสุดตรงทั้งสองข้างคือข้างหนึ่งไปในทางเผลอเพลินอิ่มเอิบดื่มดำอยู่ในทางกามอีกข้างหนึ่งก็เป็นการทรมานตนเองให้ลำบากทั้งสองทางนี้ทางหนึ่งก็สุขทางหนึ่งก็ทุกข์แต่มันจะเป็นทางตันที่มีทุกต่อไปแต่สำหรับทางสายกลางที่จะเป็นทางออกให้เกิดสุขในโลกสวรรค์ต่อไปบางครั้งทำมันก็อาจจะมีทุกบ้างอาจจะมีสุขบ้างทำไมถึงเป็นเช่นนั้นท่านก็ได้อธิบายยกอุปมาเปรียบเทียบไว้อยู่ในสูตรยาวคือสูตรใหญ่มหาธรรมสมาทานในตอนท้ายๆของพระสูตรนั้นผู้ฟังจะมีอุปมาอุปไมยอยู่4ข้อที่น่าสนใจมากส่วนในตอนต้นของมหาธรรมสมาทานก็เป็นเรื่องที่ให้เกิดความเข้าใจก่อนว่าเพียงแค่รู้แล้วยังไม่นำไปใช้นั่นคือยังไม่ใช่คือบางคนก็ไม่รู้ด้วยจะไปใช้ให้ถูกได้อย่างไรก็ต้องรู้ซะก่อนรู้แล้วว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำก็ทำสิ่งที่ควรทำอย่าทำสิ่งที่ไม่ควรทำความรู้ตรงนี้แหละผู้ฟังคือจึงเริ่มมีการนำไปใช้แล้วเริ่มมีการทำเริ่มมีการปฏิบัตินั่นคือการสมาทานนั่นเองสมาทานหมายถึงการนำธรรมะไปใช้ไปปฏิบัติแต่ถ้าไม่รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแล้วดันไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ทำสิ่งที่ควรทำแล้วนี่แหละมันจะเป็นตัวใ
กิดสิ่งที่ไม่น่าพอใจขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าไม่รู้คือมีอวิชชาซึ่งมีอุปมาในความเข้าใจผิดของเทวดาที่คิดว่าผลนุ่มๆของวัชพืชที่เกิดขึ้นที่ต้นไม้มันจะไม่ได้น่าจะต้องมาเป็นพิษเป็นภัยอะไรแต่พอมันโตขึ้นโตขึ้นทำให้ต้นไม้ทั้งต้นนั้นคว่ำลงไปได้อย่าเข้าใจผิดคือมีอวิชชาคือมีโมหะแต่ให้เข้าใจให้ถูกคือมีปัญญามีความรู้นั่นเองก็เชิญมาฟังพระสูตรว่าด้วยการสมาทานธรรมะสูตรเล็กชูละธรรมะสมาทานสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่12ข้อที่468มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมะคือนำธรรมะมาปฏิบัติ4ประการเหล่านี้มีอยู่ก็การสมาทานธรรมะ4ประการเป็นอย่างไรคือ1การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต2การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต3การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตและ4การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาจาอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโทษในกามทั้งหลายไม่มีสมณพราหมณ์พวกนั้นย่อมถึงความเป็นผู้ดื่มด่ำในกามทั้งหลายบำเรอกับพวกนางปริภาชิกาที่กล้ามวยผมและกล่าวอย่างนี้ว่าทำไมท่านสมณพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตไปในกามทั้งหลายจึงกล่าวถึงการละกามบัญญัติการกำหนดรู้กามทั้งหลายอันที่จริงการได้สัมผัสแขนอันมีขนอ่อนนุ่มของนางปาริภาชิกานี้มีความสุขแล้วก็ถึงความเป็นผู้ดื่มด่ำในกามทั้งหลายครั้นถึงความเป็นผู้ดื่มด่ำในกามทั้งหลายหลังจากตายแล้วก็ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนในที่ที่ตนเกิดนั้นและกล่าวอย่างนี้ว่าท่านสมณพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตไปในกามทั้งหลายนี้แลจึงกล่าวถึงการละกามทั้งหลายบัญญัติการกำหนดรู้กามทั้งหลายอันที่จริงพวกเรานี้ย่อมสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นต้นเหตุเปรียบเหมือนผลสุขของเถาย่านทรายคือหมามุ่ยจะพึ่งแตกในเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนพืชแห่งเถาย่านทรายนั้นจะพึ่งตกลงที่โคนต้นสาละต้นใดต้นหนึ่งเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นกลัวหวาดเสียวและถึงความสะดุ้ง
พวกอารามเทวดาวนาเทวดารุกเทวดาและพวกเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่าผู้เป็นมิตรอมาตญาติสายโลหิตของเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาลานั้นต่างก็พากันมาปลอบโยนอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญท่านอย่ากลัวเลยท่านผู้เจริญท่านอย่ากลัวเลยเมล็ดพืชแห่งเต่าย่านทรายนั้นบางที

ปลวกก็ไม่กัดกินยังคงเป็นพืชต่อไปผูกเมฆฝนตกรดแล้วก็งอกขึ้นด้วยดีเป็นเถาย่านสายเล็กและอ่อนมีย่านห้อยย้อยเข้าไปอาศัยต้นสาละก็เทวดาที่สิงอยู่ต้นสาละนั้นจึงกล่าวว่าก็ทำไมพวกท่านอารามเทวดาวนเทวดารุกเทวดาและเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้ชาป่าผู้เป็นมิตรอมาตย่าตีสายโลหิตเมื่อเห็นอนาคตภัยในเมล็ดพืชแห่งเถาย่านทรายจึงพากันมาปลอบโยนเราอย่างนี้ก็เถาย่านทรายนี้เล็กและอ่อนมีย่านห้อยย้อยอยู่มีสัมผัสอันนำความสุขมาให้ก็แต่เถาย่านทรายนั้นเมื่อเล็กและอ่อนมีย่านห้อยอยู่มีสัมบัติอันนำความสุขมาให้เถาย่านสายนั้นเลื้อยพันต้นสาละนั้นครั้นเลื้อยพันแล้วตั้งอยู่ข้างบนเหมือนร่มแตกเถาอยู่ข้างล่างทำลายลำต้นใหญ่ๆของต้นสาละนั้นเสียเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นจึงเข้าใจอย่างนี้ว่าพวกท่านอารามเทวดาวนเทวดารุกเทวดาและเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่าผู้เป็นมิตรอมาตจึงพากันมาปลอบโยนเราอย่างนี้เรานั้นเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บสาบเผ็ดร้อนเพราะพืชแห่งเถาย่านทรายเป็นเหตุก่อนนี้แม้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันที่สมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาจาอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโทษในกามทั้งหลายไม่มีสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกามทั้งหลายบำเรอกับพวกนางปริภาชิกาที่กล้ามวยผมและกล่าวอย่างนี้ว่าทำไมสมณพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตภัยในกามทั้งหลายจึงกล่าวถึงการละกามบัญญัติการกำหนดรู้ในกามทั้งหลายก็แต่อันที่จริงการสัมผัสแขนอันมีขนอ่อนนุ่มของนางปริภาชิกานี้เป็นความสุขเขาย่อมถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกามทั้งหลายครั้นถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกามทั้งหลายแล้วหลังจากตายไปก็ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนในที่ที่ตนเกิดแล้วนั้นจึงได้มีความคิดกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าก็สมณพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตภัยในกามทั้งหลายนี้แลจึงกล่าวถึงการละกามทั้งหลายบัญญัติความกำหนดรู้กามทั้งหลายอันที่จริงพวกเรานี้ย่อมเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นต้นเหตุภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตภิกษุทั้งหลายก็การสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือปริภาชกบางคนในโลกนี้เป็นอาเจลกะคือประพฤติเปลือยกายเป็นผู้ไม่มีมารยาทเปลี่ยมือเขาเชิญไปที่รับอาหารก็ไม่ไปเขาเชิญให้หยุดรับอาหารก็ไม่หยุดไม่รับอาหารที่เขาแบ่งไว้ไม่รับอาหารที่เขาทำเจาะจง

0: ไม่ยินดีในอาหารที่เขาเชิญไม่รับอาหารจากปากหม้อไม่รับอาหารจากปากภาชนะไม่รับอาหารคร่อมธรณีประตูไม่รับอาหารคร่อมต้นไม้ไม่รับอาหารคร่อมสากไม่รับอาหารของคนสองคนที่กำลังบริโภคกันอยู่ไม่รับอาหารของหญิงมีครรภ์ไม่รับอาหารของหญิงที่กำลังให้บุตรดื่มนมไม่รับอาหารของหญิงที่คลอเคลียชายไม่รับอาหารที่คนนัดแนะกันทำไว้ไม่รับอาหารในที่เลี้ยงสุนัขไม่รับอาหารในที่มีแมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่มๆไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มยาดองเขารับอาหารในเรือนหลังเดียวยังชีพด้วยข้าวคำเดียวรับอาหารในเรือนสองหลังยังชีพด้วยข้าวสองคำจนถึงรับอาหารในเรือนเจ็ดหลังยังชีพด้วยข้าวเจ็ดคำหรือยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยหนึ่งใบสองใบจนถึงเจ็ดใบบ้างกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนหนึ่งวันสองวันหรือเจ็ดวันบ้างถือการบริโภคอาหารตามวาระ15วันต่อมื้อเช่นนี้อยู่ด้วยประการอย่างนี้ปริภาชกนั้นเป็นผู้กินผักดองเป็นอาหารกินข้าวฟ่างเป็นอาหารกินลูกเดือยเป็นอาหารกินกาข้าวเป็นอาหารกินสาหร่ายเป็นอาหารกินรำเป็นอาหารกินข้าวตังเป็นอาหารกินกำยานเป็นอาหารกินหญ้าเป็นอาหารกินมูลโคเป็นอาหารกินเง้าและผลไม้ในป่าเป็นอาหารหรือบริโภคผลไม้ที่หล่นเองยังชีพอยู่ปริภาชกนั้นนุ่งห่มผ้าปานนุ่งห่มผ้าแกมกันนุ่งห่มผ้าห่อศพนุ่งห่มผ้าบางสุกุลนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้นุ่งห่มหนังเสือนุ่งห่มหนังเสือมีเล็บนุ่งห่มผ้ากากรองนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้กรองนุ่งห่มผ้าผลไม้กรองนุ่งห่มผ้ากำพลผมมนุษย์นุ่งห่มผ้ากำพลขนสัตว์นุ่งห่มผ้าขนปีกนกเขาเป็นผู้ถอนผมและหนวดคือถือการถอนผมและหนวดยืนอย่างเดียวไม่ยอมนั่งเดินกระยงคือถือการเดินกระยงถือการนอนบนน้ำคือนอนบนที่นอนที่ทำด้วยน้ำและถือการลงอาบน้ำวันละสามครั้งถือการย่างและการอบกายหลายรูปแบบเช่นนี้ด้วยประการอย่างนี้หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีราคะกล้าโดยปกติเสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดจากราคะหนึ่งเนืองเป็นผู้มีโทสะกล้าโดยปกติเสวยทุกข์โทมนัสอันเนื่องจากโทสะหนึ่งเนืองเป็นผู้มีโมหะกล้าโดยปกติเสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดจากโมหะเนืองๆบุคคลนั้นมีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างเป็นผู้มีหน้าหนองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์หลังจากตายแล้วเขาไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้แหละเรากล่าวว่า มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีราคะกล้าโดยปกติไม่เสวยทุกโทมนัสอันเกิดจากราคะหนึ่งเนืองไม่มีโทสะกล้าโดยปกติไม่เสวยทุกโทมนัสอันเกิดจากโทสะหนึ่งเนืองเป็นผู้ไม่มีโมหะกล้าโดยปกติไม่เสวยทุกโทมนัสอันเกิดจากโมหะหนึ่งเนืองบุคคลนั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้พระวิตกวิจารสงบระงับไปจึงบรรลุฌานที่สองอันมีความผ่องใสแห่งใจในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งปดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่และเพราะปีติจางคลายไปจึงมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขและเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนบรรลุฌานที่สี่อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่สติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เพราะนั้นเมื่อตายจากโลกนี้ไปก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมานี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมะ4ประการเหล่านี้แหละเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลจุลธรรมะสมาทานสูตรว่าด้วยการสมาทานธรรมะสูตรเล็กจบพระสูตรว่าด้วยการสมาทานธรรมะสูตรใหญ่มหาธรรมะสมาทานสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่473มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายโดยมากสัตว์ทั้งหลายมีความปรารถนามีความพอใจมีความประสงค์อย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจจะพึงเสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจจะพึงเจริญยิ่งขึ้นเมื่อสัตว์เหล่านั้นมีความปรารถนามีความพอใจมีความประสงค์อย่างนี้แต่ธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจกลับเจริญยิ่งขึ้นธรรมะ ที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจกลับเสื่อมไปภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจเหตุในข้อนั้นว่าอย่างไรภิกษุเหล่านั้นจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะของพวกข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอธิบายเนื้อความแห่งภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งเถิดภิกษุทั้งหลายได้สดับแล้วจะทรงจำไว้พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายก็ปุถุชนในโลกนี้ผู้ที่ยังไม่ได้สดับไม่ได้พบพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้พบสัตบุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะของสัตบุรุษไม่รู้จักเสพธรรมะที่ควรเสพไม่รู้จักธรรมะที่ไม่ควรเสพไม่รู้จักธรรมะที่ควรคบไม่รู้จักธรรมะที่ไม่ควรคบเมื่อไม่รู้จักธรรมที่ควรเสพไม่ควรเสพไม่รู้จักธรรมะที่ควรคบไม่ควรคบก็เสพธรรมะที่ไม่ควรเสพไม่เสพธรรมะที่ควรเสพคบธรรมะที่ไม่ควรคบไม่คบธรรมะที่ควรคบธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เสื่อมไปก็นั้นเป็นไรเพราะปุถุชนรู้ไม่ถูกต้องภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วได้พบพระอริยเจ้าทั้งหลายฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมของพระอริยะพบสัตบุรุษทั้งหลายฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมของสัตบุรุษรู้จักธรรมะที่ควรเสพรู้จักธรรมะที่ไม่ควรเสพรู้จักธรรมะที่ควรคบรู้จักธรรมะที่ไม่ควรคบเมื่อรู้จักธรรมที่ควรเสพไม่ควรเสพรู้จักธรรมะที่ควรคบไม่ควรคบก็ไม่เสพธรรมะที่ไม่ควรเสพเสพธรรมะที่ควรเสพไม่คบธรรมะที่ไม่ควรคบคบธรรมะที่ควรคบเมื่อไม่เสพธรรมะที่ควรเสพเสพธรรมที่ควรเสพไม่คบธรรมะที่ไม่ควรคบคบธรรมะที่ควรคบธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรพระอริยสาวกรู้ถูกต้องแล้วภิกษุทั้งหลายก็การสมาทานธรรมะสี่ประการนี้มีอยู่สี่ประการอย่างไรคือ 1. การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 2. การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 3. การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคต 4. การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบัน และมีสุขเป็นวิบากในอนาคตภิกษุทั้งหลายก็บรรดาการสมาทานธรรมะเหล่านั้นบุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าก็การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเมื่อไม่รู้จักธรรมะสมาทานเหล่านั้นตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อเสพการสมาทานธรรมะไม่ละเว้นแล้วธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจก็เสื่อมไปก็นั้นเพราะเหตุไรพระบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้องส่วนบุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าก็การสมาทานธรรมะนี้มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากต่อไปในอนาคตเมื่อไม่รู้จักการสมาทานธรรมนั้นแล้วตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อดำนังนั้นธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจก็เสื่อมไปก็นั้นพระเหตุไรพระบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้องก็บุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมะนี้มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเมื่อไม่รู้จักการสมาทานธรรมนั้นตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงก็ไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นเสียแล้วธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจย่อมเสื่อมไปเพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้องก็บุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตเมื่อไม่รู้จักการสมาทานธรรมนั้นตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงก็ไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเสียเมื่อไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นเสียแล้วธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เสื่อมไปก็นั้นเพราะเหตุไรพระบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้องภิกษุทั้งหลายก็บรรดาการสมาทานธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นบุคคลผู้รู้จัก การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเขามีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมะนี้เป็นทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนั้นมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นแล้วละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเสียธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้อยู่อย่างถูกต้องก็บุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าก็การสมาทานธรรมะนี้มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนี้แล้วมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นแล้วละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเสียธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้อยู่อย่างถูกต้องก็บุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าก็การสมาทานธรรมะนี้มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนั้นแล้วมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อเสพไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นอยู่ธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ถูกต้องก็บุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมะนี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นผลในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนั้นแล้วมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อเสพไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นอยู่ธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นเพราะนั้นเพราะเหตุไรพระบุคคลนั้นรู้อยู่อย่างถูกต้องก็ธรรมะสมาทานที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีทุกข์บ้าง มีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนฆ่าสัตว์และเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสเขาเป็นผู้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนลักทรัพย์จึงเป็นคนประพฤติผิดในกามและเพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยเพราะการประพฤติผิดในการเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสเขาเป็นผู้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อเพราะการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสเขาเป็นผู้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากและเพราะการเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสเขามีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนมีจิตปองร้ายผู้อื่นจึงเป็นคนมีความเห็นผิดและเพราะความมีจิตปองร้ายผู้อื่นเป็นปัจจัยเพราะความเห็นผิดเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนฆ่าสัตว์และเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสเป็นคนมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนลักทรัพย์และเพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสเขาเป็นผู้มีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนประพฤติผิดในกามและเพราะการประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสเขาเป็นคนมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนพูดเท็จและเพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสเขามีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อเพราะการพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยเขาจึงสวยสุขโสมนัสเขาเป็นผู้มีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากและเพราะการเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสเขามีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนมีจิตปองร้ายผู้อื่นจึงเป็นคนมีความเห็นผิดเพราะการมีจิตปองร้ายผู้อื่นเป็นปัจจัยและเพราะความเห็นผิดเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเพราะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสเขาเป็นผู้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบและเป็นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อเพราะการเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยเขากลับเสวยทุกโทมนัสก็มีทุกบ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนไม่มีความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นไม่มีจิตคิดปองร้ายผู้อื่นเป็นคนมีความเห็นชอบก็เพราะการไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นเป็นปัจจัยเพราะการมีจิตไม่ปองร้ายผู้อื่นเป็นปัจจัยเพราะมีความเห็นชอบเป็นปัจจัยเขาจึงสวยทุกโทมนัสหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ปีสตลายการสมาทานธรรมานี้เรากล่าวว่ามีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามและเพราะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยเขาจึงสวยสุขโสมนัสเขาเป็นผู้มีสุขโสมนัสบ้างจึงเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อเพราะการเว้นขาดจากการพูดคำเท็จส่อเสียดคำหยาบและเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยเขาจึงสวยสุขโสมนัสเขามีสุขบ้างโสมนัสบ้างจึงเป็นคนไม่มีความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากไม่เป็นคนมีจิตปองร้ายผู้อื่นเป็นคนมีความเห็นชอบเพราะการเว้นขาดจากการไม่เพ่งเล็งไม่คิดปองร้ายผู้อื่นและมีความเห็นชอบเป็นปัจจัยเขาจึงสวยสุขโสมนัสหลังจากตายแล้วย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมานี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมะ4ประการเหล่านี้แลภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนน้ำเต้าขมผสมด้วยยาพิษบุรุษที่รักชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาถึงเข้าหน้าที่นั้นพวกชาวบ้านจึงบอกกับเขาว่าบุรุษผู้เจริญน้ำเต้าขมนี้ผสมด้วยยาพิษถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดน้ำเต้าขมนั้นจะไม่ทำให้ท่านผู้ดื่มพอใจทั้งสีทั้งกลิ่นและรสและครั้นท่านดื่มแล้วก็จะถึงความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายก็บุรุษนั้นไม่พิจารณาน้ำเต้าขมดื่มไม่ได้วางน้ำเต้าขมนั้นก็ไม่ทำให้เขาผู้ดื่มอยู่พอใจทั้งสีกลิ่นและรสได้เลยครั้นดื่มแล้วก็พึงถึงความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายก็นั้นแม้ฉันใดเรากล่าวว่า การสมาทานธรรมนี้ที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตมีอุปมาฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนน้ำหวาน1ภาชนะน่าดื่มถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่ผสมด้วยยาพิษบุรุษที่รักชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาสู่ในที่นั้นพวกชาวบ้านจึงบอกกับเขาว่าท่านผู้เจริญน้ำหวาน1ภาชนะที่น่าดื่มถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่ผสมด้วยยาพิษถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดน้ำหวานภาชนะนี้จะทำให้ท่านผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสแต่ครั้นดื่มเข้าไปแล้วก็จะถึงความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายบรุษนั้นไม่ได้พิจารณาน้ำหวานภาชนะนั้นแล้วหยิบขึ้นดื่มไม่ได้วางน้ำหวานนั้นก็ทำให้เขาผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสครั้นดื่มแล้วก็พึงถึงความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายก็นั้นแม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมนี้ที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตก็มีอุปมาฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนน้ำมูดเน่าคือน้ำปัสสาวะที่ผสมด้วยยาต่างๆบุรุษที่เป็นโรคผอมเหลืองมาถึงแล้วพวกชาวบ้านจึงบอกกับเขาว่าบุรุษผู้เจริญก็น้ำมูดเน่านี้ผสมด้วยยาต่างๆถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดน้ำมูดเน่านั้นจะไม่ทำให้ท่านผู้ดื่มพอใจด้วยสีกลิ่นและรสได้แต่ครั้นท่านดื่มเข้าไปแล้วก็จะมีสุขบุรุษนั้นพิจารณาแล้วดื่มไม่ได้วางน้ำมูดนั้นไม่ทำให้เขาผู้ดื่มอยู่พอใจทั้งสีกลิ่นและรสแต่ครั้นดื่มแล้วก็มีสุขคือหายจากโรคได้แม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตก็มีอุปมาเหมือนอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนมส้มน้ำผึ้งเนยใสและน้ำอ้อยที่ผสมเข้าด้วยกันบุรุษผู้เป็นโรคลงแดงมาถึงเขาแล้วพวกชาวบ้านจึงบอกกับเขาว่าท่านผู้เจริญนมส้มน้ำผึ้งเนยใสและน้ำอ้อยนี้เขาผสมเข้าด้วยกันถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดยานั้นจะทำให้ท่านผู้ดื่มอยู่พอใจด้วยสีกลิ่นและรสได้ครั้นท่านดื่มเข้าไปแล้วก็จะมีสุขบุรุษนั้นพิจารณายานั้นแล้วดื่มไม่ได้วางยานั้นก็ทำให้เขาผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสครั้นดื่มแล้วก็มีความสุขแม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตมีอุปมาฉะนั้นแหละภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนในการฤดูศาสตร์ซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝนอากาศโปร่งปราศจากเมฆฝนดวงอาทิตย์ลอยอยู่ในท้องฟ้ากำจัดความมืดในอากาศทั้งสิ้นย่อมส่องแสงสว่างเจิดจ้าแม้ฉันใด การสมาทานธรรมนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันมีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตกำจัดคำติเตียนของผู้อื่นคือสมณพราหมณ์เป็นอันมากเหล่าอื่นย่อมส่องแสงสว่างเจิดจ้าเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุนั้นล้างมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละมหาธรรมสมาทานว่าด้วยการสมาทานธรรมสุดใหญ่จบในที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือจุลธรรมสมาทานสูตรและมหาธรรมสมาทานสูตรในรายการธรรมารับอรุณช่วงกลางพระสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางพระสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยหนี้ครัวเรือนลดลงพร้อมคาดการเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.3 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยหนี้ครัวเรือนลดลงคาดการเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.3 จากความยืดหยุ่นและมาตรการรัฐ
9: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์หนี้ครัวเรือนในไตรมาสที่1ปรับลดลงต่ำสุดในรอบ3ปีถือเป็นสัญญาณที่ดีและยังไม่น่ากังวลแม้ยอดหนี้โดยรวมจะลดลงไม่มากแต่สัดส่วนหนี้ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ปรับตัวลดลงจากการขยายตัวของเศรษฐกิจขณะที่สถาบันการเงินยังคงเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่ออย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้เชิงโครงสร้างร่วมกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อบรรเทาภาระหนี้ของประชาชนในระยะกลางและระยะยาวพร้อมติดตามปัจจัยสำคัญในช่วงครึ่งปีหลังได้แก่อัตราเงินเฟ้อและหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL โดยคาดว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงส่วน NPL อาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้และยังคงประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 2.3 จากแรงสนับสนุนของมาตรการภาครัฐซึ่งดีกว่าที่เคยกังวลในช่วงต้นปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงนามความร่วมมือกับองค์กรศาสนาอิสลามสร้างเครือข่ายตั้งเป้าหมายให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสวัสดิการรัฐ
10: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU โครงการเสริมพลังองค์กรทางศาสนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรีสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและกรมการศาสนาภายในงานแกรนด์ฮาลานแบงคอก2026โดยนายกันตพงษ์กล่าวว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางกว่า20ล้านคนจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรทางศาสนาที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่เพื่อร่วมค้นหาชี้เป้าประสานงานและส่งต่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือให้ได้รับการคุ้มครองอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งนี้ยังระบุว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากโครงการเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางที่ประสบผลสำเร็จจึงขยายเครือข่ายสู่ภาคีองค์กรศาสนาอิส สลามเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศอย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินายิง2ประตูช่วงท้ายเกมแซงชนะอังกฤษ2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่ากับทีมชาติอังกฤษเกมนี้ทั้ง2ทีมเปิดเกมแรกกันอย่างดุเดือดและเป็นทัพสิงโตคำรามได้ประตูขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากแอนโทนีกอร์ดอนในนาทีที่55เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้และเป็นทัพสิงโตคำรามผ่านเข้าชิงชนะเลิศแต่ในช่วงท้ายเกมนาทีที่85เอนโซ่เฟอร์นันเดสยิงไกลสุดสวยให้ทัพฟ้าขาวไล่มาเป็น1ประตูต่อ1จากนั้นช่วงลดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก2ลาวตาโร่มาร์ติเนสโขกประตูชัยให้อาร์เจนตินาชนะ2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปป้องกันแชมป์กับทีมชาติสเปนในคืนวันที่19กรกฎาคมนี้ส่วนอังกฤษไปชิงที่3ปุริมภสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับ
1: ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีค่ะ16กรกฎาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสามติสกุลค่ะ
0: น้อยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานนะคะวันนี้น้องโจสวิทย์สมนัทช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าดูแลโดยน้องแดนอัคเดชคำเพระไลฟ์กันแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ่ายกันมาได้นะคะอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างเช้านี้กับข่าวยามเช้าวันนี้วันที่16นะคุณ
1: ใช่ค่ะคุณจะ
0: เป็นความหวังใช่ไหม
1: อ๋อถูกต้องเป็นความหวังของคนทั้งหมู่บ้านนะคะแล้วก็ใครที่วันนี้นะคะเดินทางก็ดูสภาพอากาศด้วยค่ะส่วนใครที่ติดตามทางน้ำปัดวิทยุนะคะเรามีทางระบบ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM สามารถไปรับฟังได้ที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศในช่วงเวลานี้แหละค่ะที่รับสัญญาณใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยค่ะและขาดไม่ได้เลยนะคะวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณแล้วก็หอกระจายข่าวหมู่บ้านค่ะคุณน้อยคะ
0: ใช่แล้วนะคะทักทายกันมาวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่ได้มีประกาศเตือนอะไรออกมาแต่ว่าภาพรวมประเทศไทยก็ยังคงต้องติดตามเพราะว่าทางท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เป็นโฆษกกรมอุตุด้วยนะคะนายณัฐวุฒิแดนดีท่านบอกว่าตอนนี้ทั่วไทยช่วงนี้ฝนลดลงนะคะแล้วก็แต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนแล้วก็แนวรับลมมรสุมตะวันตกพร้อมกับเตือนทางชาวเรือสัปดาห์หน้าต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุโซนร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะพอดูในวันนี้เนี่ยทั่วไทยฝน 40% ของพื้นที่แต่จะมีภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝน 60% ของพื้นที่นะคะแต่ว่ายังไงท่านโฆษกกรมอุตุบอกว่ากรุงเทพเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้ฝนจะเริ่มกลับมาตกตอนเย็นฝนราชการ
1: ฝนราชการกลับมาแล้วนะคะ
0: ทำงานช่วง5โมงเย็นถึง6โมงเย็นเป็นเวลาเลิกงานนะคะแล้วก็แนวโน้มในระยะ 3-5 วันข้างหน้าประเทศไทยจะยังไม่มีร่องพายุเข้ามากระทบโดยตรงค่ะทำให้ฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะในพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางตอนภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดในระยะ 2-3 วันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าต้องตามดูการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนบริเวณประเทศฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากสภาวะเอลนีโญทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นกว่าปกตินะคะก็เลยส่งผลให้พายุมีโอกาสพัฒนาตัวจนมีขนาดใหญ่แล้วก็รุนแรงขึ้นซึ่งพายุดังกล่าวก็คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ฟิลิปปินส์แล้วก็จีนตอนใต้จะส่งผลกระทบโดยอ้อมนะคะนะคะต่อบ้านเราทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นคาดว่าคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณห่างฝั่งอาจจะสูงถึง4เมตรทางกรมอุตุก็จะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ
1: ค่ะพูดถึงเอลนีโญแล้วนะคะทำให้ฝนนั้นเรียกว่าถ้าภาษาชาวบ้านก็คือผันผวนเดี๋ยวก็มีฝนเยอะฝนน้อยแต่ว่าฝนเนี่ยตกไม่ทั่วฟ้าจริงๆนะคุณบางทีเนี่ยดินแดงตกแต่ว่าห้วยขวางไม่ตกก็มีข้ามไปฝั่งนู้
0: น
1: ตก
0: ตก
1: ฝั่งนู้นก็ไม่ตกก็มีนะคะปรากฏว่าทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะท่านเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของคุณอนุทินชาญวีรกูลก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนั่นเองค่
0: ะ
1: ในการที่จะไปดูแลแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะตอนนี้ท่านก็ได้มีการสั่งการไปให้กรมทรัพยากรน้ำติดตามผลกระทบจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเอลนีโญนี่แหละค่ะต้องดูอย่างใกล้ชิดนะคะวันต่อวันด้วยนะคะแล้วก็แต่ละสัปดาห์ด้วยค่ะจากสภาพอากาศที่มีการแปรปรวนแบบนี้ก็จะส่งผลให้ฝนทิ้งช่วงบ้างในบางพื้นที่นะคะในขณะที่บางพื้นที่กลับเผชิญกับฝนตกหนักเหมือนที่คุณน้อยบอกโดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจจะอยู่ในแหล่งที่เจอน้ำฝนตก

0: ท่านก็บอกว่าทางกรมทรัพยากรน้ำเองก็มีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งแล้วก็ภาวะน้ำท่วมในปีนี้ด้วยค่ะซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเพื่อรองรับผลกระทบจากเอลนีโญนี่แหละค่ะทำให้สถานการณ์ฝนนั้นมีความผันผวนมากขึ้นแล้วก็มีการทำงานเชิงรุกค่ะนำนโยบายของรัฐบาลเนี่ยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะเพื่อในภาพรวมก็คือช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงทีนั่นเองค่ะ
1: ค่ะขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็ออกมาระบุนะคะถึงแนวทางการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญที่หลายฝ่ายคาดว่าประเทศไทยจะเริ่มได้รับผลกระทบในช่วงเดือนหน้านี้แหละนะคะสิงหาคมนี้ต่อเนื่องไปจนถึงกลางปีหน้าเลยค่ะซึ่งท่านก็ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์แล้วก็ประเมินผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรอย่างใกล้ชิดแล้วเบื้องต้นก็มองว่าตอนนี้ไทยเรามีปริมาณน้ำต้นทุนที่เพียงพอและสำหรับในส่วนของพืชเศรษฐกิจนะคะอย่างเช่นทุเรียนบางที่เนี่ยท่านบอกว่าบางระยะเนี่ยการเจริญเติบโตก็มีความต้องการใช้น้ำสูงนะคะบางจุดก็ตอนนี้คือเขาอยู่ช่วงปลายๆแล้วก็มีนะคะสำหรับทุเรียนแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะท่านก็จะมีการประเมินสถานการณ์จากหน่วยงานในสังกัดได้รายงานให้ทราบตลอดว่ามีน้ำเพียงพอแค่ไหนอย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวอย่างสูงสุดเนื่องจากปัจจัยในเรื่องน้ำมีผลกระทบต่อผลผลิตแล้วก็รายได้ของเกษตรกรด้วยค่ะ
0: ค่ะทางด้านของกรมควบคุมโรคนะคะก็ออกมาเตือนเหมือนกันนะคะในช่วงที่มีฝนตกมาอย่างต่อเนื่องแบบนี้บอกว่าขออภัยค่ะขอให้ประชาชนนั้นรับมือโรคหน้าฝนด้วยค่ะคุณน้อง
1: ใช่แล้วนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีจะได้ลดการเจ็บป่วยนะคะเพราะว่าพอลดป่วยลดเจ็บลดไข้แล้วนะคะลดเสี่ยงโรคร้ายตลอดฤดูฝนด้วยนะคะทางด้านแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์และคณะจากกรมควบคุมโรคมีการแถลงข่าวนะคะเมื่อวานหน้าฝนใส่ใจป้องกันไว้ห่างไกลโรคภัยสุขภาพซึ่งก็ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์โรคแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยในช่วงฤดูฝนนะคะสำหรับในช่วงเดือนที่ผ่านมา1เดือนที่ผ่านมาโรคที่พบมากที่สุดได้แก่โรคอุจจาระร่วงโรคไข้เลือดโรคไข้หวัดใหญ่นะคะโรคปอดอักเสบโรคโควิด-19แล้วก็โรคอาหารเป็นพิษซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่ท่านบอกว่าตั้งแต่ต้นปีเจอผู้ป่วยสะสมกว่า 200,000 กว่ารายตอนนี
0: ้
1: มีเสียชีวิตด้วยนะคะ22รายแล้วก็แนะนำให้กลุ่มเสี่ยง7กลุ่มเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีส่วนโรคไข้เลือดออกก็เจอคนป่วยเยอะเหมือนกันนะคะสะสม 13,000 รายนี่เสียชีวิต19รายนะ
0: โอ้ค่ะ
1: คือไข้เลือดอ่อนดูอัตราการเสียชีวิตเนี่ยโอ้สูงนะเพราะว่าอย่างไข้หวัดใหญ่คนป่วย 200,000 เสียชีวิต22ราย
0: ค่ะ
1: แต่ไข้เลือดออกป่วยสะสม 13,000 รายแต่เสียชีวิต19รายน
0: ะ
1: แต่ยังไงก็ตามจำนวนผู้ป่วยจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกๆ7วันแล้วก็ถ้ามีไข้สูงหรืออาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์นะคะให้ไปหาหมอทันทีแล้วก็ขอให้ระมัดระวังโรคไข้หูดับด้วยอันนี้จากการทานเนื้อหมูดิบ
0: ค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็ต้องระวังโรคไข้ฉี่หนูด้วยนะคะโรคเมลิออยด์โดซิสนะคะโรคเมลิออยด์ด้วยใครที่ลุยน้ำสัมผัสดินอันนี้ต้องระวังนะคะแนะนำให้สวมรองเท้าบูทอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งแล้วก็เฝ้าระวังโรคฝีดาษวานอนโรคพิษสุนัขบ้าด้วยนะคะซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงแล้วก็เข้ารับวัคซีนตามคำแนะนำแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอันนี้ก็ดูแลด้วยนะลูกๆหลานๆเรื่องของการจมน้ำแอบอาจจะแอบไปเล่นน้ำและบางทีว่ายน้ำไม่แข็งอะค่ะไปช่วยกันแล้วอาจจะทำให้จมน้ำลงไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ร่วมกันรณรงค์ในวันป้องกันการจมน้ำโลกวันตับอักเสบโลกแล้วก็วันงดดื่มสุราแห่งชาตินะคะเดือนสัปดาห์หน้าวันที่30กรกฎาคมช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วง อาสาหะบูชาวันเข้าพรรษาเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะหยุดยาวเลยนะคะพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
0: ค่ะใกล้ถึงช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: เสียงนี้ฉันเริ่มไปนะคะขออภัยด้วยคือพอช่วงใกล้เทศกาลวันเข้าพรรษาหลายคนก็อาจจะถือโอกาสนี้แหละค่ะคุณแม
1: ่
0: เลิกเหล้าเลิกบุหรี่นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงสำคัญแต่ว่าไม่ต้องรอให้ถึงวันนั้นก็ได้นะคะลดเลิกตั้งแต่ช่วงนี้นะคะเพื่อสุขภาพของท่านด้วยค่ะไปติดตามของเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีหน่อยค่ะตอนนี้นะคะท่านก็มีภารกิจหลายอย่างนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ท่านก็เดินทางต่างประเทศบ่อยเหมือนกันเชื่อมสัมพันธไมตรีบ้างแล้วก็ดูเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจของประเทศด้วยค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะตอนนี้ท่านก็บอกว่าก็ท่านเองเนี่ยจะไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรม การกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะในวันที่23กรกฎาคมนี้ค่ะ

0: ซึ่งท่านนายกเองก็บอกว่าจะไปติดตามความคืบหน้าคดีการทุจริตการสอบข้าราชการที่มีการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนั่นแหละค่ะย้ำว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมนะพร้อมกับเดินหน้าขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมายค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลเองก็ย้ำเลยนะคะว่าการลงพื้นที่ไปที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นที่มีขึ้นประจำปี2568นะคะโดยมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะท่านนายกบอกว่าท่านเองเนี่ยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะในวันที่23นี้เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบโดยยืนยันว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับการรับราชการค่ะจนกว่าการตรวจสอบนั้นจะแล้วเสร็จค่ะเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็ย้ำนะคะว่าถ้าหากว่าพบการทุจริตหรือว่าเปิดเผยข้อสอบจนกระทบกับความสุจริตการสอบนั้นอาจจะนำไปสู่การเพิกถอนผลการสอบตามกฎหมายด้วยและผู้ที่ทำผิดก็จะต้องรับผิดชอบค่ะสำหรับคดีนี้เตรียมสรุปสำนวนส่งสำนักงานปปช.ภายในวันที่24กรกฎาคมนี้ค่ะหลังจากที่มีการประชุมในวันที่23นะคะเพื่อดำเนินการติดตามทางกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะซึ่งท่านนายกเองนะคะก็ยังระบุเพิ่มเติมว่าเอาจริงนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะท่านก็ตามมาตลอดแล้วก็ให้ทางมหาไทยให้ทางคณะกรรมการดำเนินการนะคะทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองนะคะก็ออกมาระบุว่าตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินคดีควบคู่กับการตรวจสอบของกระทรวงมหาไทยจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว3รายตอนนี
0: ้
1: นะคะปปช.ก็ตั้งคณะไต่สวนพิเศษรองรับคดีแล้วถ้าเจอผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมก็จะขยายผลตามดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะสำหรับคดีนี้เริ่มจากการตรวจจับขออภัยค่ะตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนจะพบการแก้ไขไฟล์ภาพกระดาษคำตอบอย่างผิดปกตินะคะจนกระทั่งศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาหลัก3รายและตำรวจก็เข้าตรวจค้น9จุดใน4จังหวัดจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมดนะคะโดยล่าสุดพนักงานสอบสวนได้นำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องแล้วก็ฝากขังต่อศาลแล้วพร้อมเตรียมสรุปสำนวนส่งสำนักงานปปช.ภายใน24กรกฎาคมนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทีนี้ทางด้านนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นน
0: ะคะ
1: มีมติส่งเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่พบการสอบผิดปกติ 5,814 รายโดยจะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางเนี่ย23กรกฎาคมอย่างที
0: ่
1: คุณกบบอกไว้นะคะด้านปปช.ก็เตรียมเรียกข้อมูลสอบเพิ่มเติมมีการแนะนำชะลอการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นออกไปก่อนนะคะซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณารายชื่อผู้เข้าสอบข้าราชการท้องถิ่นคือพบคะแนนผิดปกติเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกคือคะแนนมีความห่างชัดเจนแล้วก็ถูกปรับขึ้นมาจำนวน3,000 กว่ารายกลุ่มที่2เนี่ยคะแนนดีแต่มีการปรับคะแนนเพิ่มขึ้นอีกจำนวน1,000 กว่ารายอีกนะคะส่วนกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่คะแนนห่างแค่1คะแนนและคนที่นะคะคนที่แผ่นเอกสารไม่มีความชัดเจนอีกประมาณ400รายนะคะรวม3กลุ่มนี้ 5,814 รายจะส่งรายชื่อทั้งหมดให้กับคณะกรรมการกลางนะคะพิจารณาเพิกถอนการบรรจุเป็นข้าราชการต่อไปตามข้อมูลที่ได้มีการตรวจสอบร่วมกับหลายหน่วยงานแล้วก็อย่างที่ย้ำกันจะมีการประชุมในวันที่23กรกฎาคมนี้นะคะทางด้านคุณสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ก็บอกว่าเดี๋ยวต่อจากนี้ไปจะนำเรื่องนะคะขึ้นต่อท่านเลขาปปช.นะคะเพื่อนำเรื่องเข้าสู่คณะไต่สวนที่ตั้งขึ้นนะคะเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นข้อเท็จจริงโดยจะเร่งรัดแล้วก็ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยส่วนเอกสารกระดาษคำตอบ 800,000 กว่าแผ่นที่อยู่ในการดูแลของปปช.ตอนนี้ก็เร่งรัดตรวจสอบเช่นกันค่ะ
0: ค่ะส่วนทางด้านของคุณวันชัยจันพรนะคะท่านเป็นประธานคณะกรรมการกลางค่ะในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.นะคะยืนยันความบริสุทธิ์ใจส่ง 5,814 รายชื่อนี้นะคะที่มีผลคะแนนผิดปกติเนี่ยให้ปปช.พิสูจน์ค่ะเพื่อตรวจกระดาษคำตอบตัวจริงนะคะพร้อมย้ำว่าทำตาม TOR โยนคู่สัญญาแจงปมทุจริตสอบท้องถิ่นด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนเรื่องอีก เรื่องหนึ่งนะคะที่เราต้องติดตามเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณน้อยตอนนี้ก็เดินหน้าตรวจโรงพยาบาลเอกชนค่ะกรณีที่ได้มีการรับรองบุตรผิดกฎหมายซึ่งเป็นกระแสในการติดตามข่าวสารในโลกโซเชียลด้วยในขณะนี้นะคะเบื้องต้นเนี่ยพบเคสที่น่าสงสัย200รายค่ะคุณน้อยไม่ใช่น้อยเลยนะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน17กรกฎาคมนี้วันนี้วันที่16ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วค่
1: ะ
0: ทางด้านของคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็ได้เปิดเผยถึงกรณีที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้กับให้เด็กชาวจีนนะคะรับรองบุตรเด็กให้กับชาวจีนเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบนั้นปรากฏว่าเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนเนี่ยต่อเนื่องที่จะต้องปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์นี้ก่อนพบความผิดปกติในการแจ้งชื่อทั้งพ่อแม่นะคะของเด็กด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.เนี่ยก็ใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ขอข้อมูลเวชระเบียนค่ะจากโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะเพื่อมาตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าการขอข้อมูลนั้นยังไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลนั้นมีความผิดนะแต่เพียงแค่ว่าเป็นการหาความร่วมมือนะคะในการที่จะตรวจสอบว่ามีการกระทำผิดโดยเจตนาหรือเปล่าแล้วก็มีโทษนะคะถ้าหากว่ามีความผิดจริงเนี่ยมีโทษตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541ด้วยมาตรา37มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะหรืออาจจะปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับก็ได้ค่ะทางด้านของทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณท่านรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยได้รับเอกสารจากโรงพยาบาลเอกชนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อที่จะนำมาตรวจสอบแล้วเนี่ย2แห่งค่ะ
1: โ
0: ดยแห่งแรกเนี่ยพบว่าข้อมูลที่มีการคาดการณ์ว่าน่าสงสัยนะทั้งหมดเนี่ย196เคสค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนโรงพยาบาลแห่งที่2มี4เคสโดยจะเร่งตรวจสอบให้เสร็จสิ้นนะคะภายในวันที่17คือวันพรุ่งนี้17กรกฎาคมค่ะก่อนที่จะส่งเรื่องข้อมูลทั้งหมดเนี่ยประกอบการสอบสวนของพนักงานสอบสวนต่อไปซึ่งถ้าหากว่ายังมีข้อสงสัยแล้วก็จำเป็นต้องตรวจสอบหรือว่าตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรมหรือว่า DNA เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะประสานงานให้ทางด้านของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยดำเนินการต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะเรื่องของที่ข่าวออกมาพูดกันก็คือเรื่องพ่อทิพย์นะคะพ่อทิพย์นี่แหละนะคะทางกรุงเทพมหานครก็สั่งลุยค่ะทั้ง50เขตเพื่อที่จะสกัดกั้นการทุจริตเรื่องนี้สำหรับพ่อทิพย์นี้ที่ออกสู่ปฏิบัติไทยให้ลูกที่เป็นต่างด้าวนะคะตอนนี้จะมีมาตรการเข้มขึ้นมาทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านทะเบียนด้านการจดทะเบียนสมรสนะคะทางด้านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการกำชับผู้อำนวยการเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง50เขตในที่ประชุมนะคะครั้งที่7ที่ผ่านมาสำหรับการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานครซึ่งจากกรณีที่สื่อมวลชนค่ะนำเสนอข่าวการจับกุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนหลังไปตรวจพบการทุจริตแจ้งเกิดแล้วก็ออกสูติบัตรสัญชาติไทยให้กับบุตรที่มารดาเป็นคนต่างด้าวแต่ระบุชื่อบิดาเป็นคนไทยซึ่งเป็นเท็จนะคะก็คือไม่จริงปลอมกรณีพ่อทิพย์ซึ่งก็พบว่ามีความเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะล่าสุดนะคะท่านก็เน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละสำนักงานเขตเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดถ้ามีการจดสูติบัตรทุกครั้งนะคะเวลามีการจดสูติบัตรทุกครั้งเนี่ยต้องตรวจสอบกันอย่างละเอียดนอกจากตรวจสอบด้านกฎหมายแล้วยังต้องมีวิจารณญาณหรือความเป็นไปได้เนี่ยนะคะประกอบการพิจารณาเพื่อให้เท่าทันกลอุบายของมิจฉาชีพในรูปแบบใหม่คือตอนนี้มีหลากหลายวิธีมากมายในตอนนี้นะคะซึ่งนอกจากนี้ที่ประชุมก็ได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าวอย่างเข้มงวดค่ะตอนนี้กรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าบอกว่ามีการออกมาตรการเร่งด่วนแล้วก็สั่งการในหลายมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งคณะทำงานชุดใหญ่ลงพื้นที่ตรวจสอบคือตอนนี้ตรวจไปแล้วเนี่ย31เขตตั้งแต่7มิถุนายนขออภัยค่ะตั้งแต่2มิถุนายนถึง7กรกฎาคมที่ผ่านมาสั่งปูพรมตรวจย้อนหลังอีก
0: ค่ะ
1: ย้อนหลังกันไปเลยตั้งแต่9ปีที่ผ่านมาปี2560
0: ค่ะ
1: นะคะคือเอกสารต้องอยู่แน่นอนก็สั่งตรวจสอบเลยนะคะแล้วก็มาตรการคุมเข้มมาตรการจดทะเบียนสมรสอัมพรางกับชาวต่างชาตินะคะอันนี้ก็นะคะเป็นการดำเนินการมาตรการเข้มแล้วก็ นี่สามารถตรวจสอบบางท่านบอกสามารถตรวจสอบเรื่องของการเป็นนอมินีได้ด้วยนะ
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: เพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนคนไทยนะอย่าไปเห็นแก่สินรายได้เล็กๆน้อยๆนะคะมีสินจ้างที่ไม่ถูกกฎหมายเพราะว่าเอาที่สุดแล้วเนี่ยสุดท้ายปลายทางมันไม่คุ้มกับเราเลย
1: ใช่แล้วนะคะยังมีหลากหลายประเด็นนะคะข่าวสารของเราโดยเฉพาะสถานการณ์จากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวนะคะสำนักงานเขตจตุจักรออกมารายงานเพิ่มเติมแล้วว่ารวมยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้32รายแล้วนะคะแล้วก็ยังมีมาตรการอื่นๆออกมาด้วยนะคะรวมไปถึงทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอันนี้สนับสนุนค่าที่พักครึ่งหนึ่งเลยนะ 50% สูงสุดถึง 3,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์พร้อมกับคูปองด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายเป็นเรื่องค่าไฟยังไม่ขึ้นนะกระทรวงพลังงานก็ออกมาระบุว่ายังไม่ขึ้นค่าไฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีอีกหลากหลายประเด็นข่าวรออยู่นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ไปติดตามตีคล้องร้องข่าวกันเดี๋ยวกลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
0: ค่ะคืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่15กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือตัวย่อกพช.ที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบมาตรการสำคัญด้านพลังงานดังต่อไปนี้ครับ ประการที่1คือเห็นชอบนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยพุทธศักราช2569ถึง2573ปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยหน่วยที่1ถึง200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยโดยหน่วยที่201ถึง400และ401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมพร้อมทั้งได้เห็นชอบแยกต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากอัตราที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและกำหนดเป็นอัตราใหม่โดยเฉพาะประการที่2คือเห็นชอบการวางหลักประกันการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับกิจการ Data Center เพื่อยืนยันความพร้อมและความตั้งใจลงทุนจริงพร้อมกำหนดให้จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำประกอบด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลงทุนเกินความจำเป็นประการที่3คือเห็นชอบปลดล็อกมาตรการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงผ่านการขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่3ให้ครอบคลุมกิจการ Data Center และภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านพลังงานเพื่อหารือแนวทางการจัดทำกฎหมายเฉพาะสำหรับกำกับดูแล Data Center ในประเทศไทยพิจารณาผลกระทบรอบด้านทั้งการใช้ไฟฟ้าปริมาณมากต่อเนื่องสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงมลภาวะทางเสียงจากการดำเนินงานกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเปิดงานเมกะฮาลานแบงคอก2026ยกระดับอุตสาหกรรมฮาลานไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนครับพี่น้องครับวันที่15กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดงานเมกะฮาลานแบงคอก2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกล่าวนะครับว่าประเทศไทยนั้นได้รับการยอมรับในฐานะครัวของโลกและกำลังต่อยอดจุดแข็งสู่เป้าหมายที่มันกว้างขึ้นนั่นก็คือการเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงทางอาหารของโลกที่ได้รับความเชื่อถือซึ่งสามารถจัดหาอาหารผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้คนทั่วโลกไว้วางใจได้โดยเศรษฐกิจฮาลานถือเป็นเสาหลักสำคัญแล้วครับและประเทศไทยเองก็พร้อมเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลานของอาเซียนและก็เป็นประตูเชื่อมระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลกมุสลิมด้วยจุดแข็งด้านที่ตั้งทางยุทธศาสตร์นี่แหละครับอุตสาหกรรมอาหารที่มีศักยภาพด้วยและยังมีภาคการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลกภาคการแพทย์และสุขภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่ทันสมัยแล้วทางรัฐบาลเองก็ยังให้การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือตัวย่อ SME ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆกันด้วยให้สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าเศรษฐกิจ5ล้านระดับโลกโดยเชื่อมั่นเลยครับว่าโอกาสจากการเติบโตของเศรษฐกิจฮาลานจะสร้างประโยชน์แก่ผู้ประกอบการทุกขนาดแล้วนับเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจมาพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดและต่อยอดสู่ความร่วมมือผู้ผลิตท้องถิ่นก็สามารถเชื่อมโยงกับตลาดโลกแล้วในขณะเดียวกันความเชื่อมั่นในระดับท้องถิ่นก็สามารถพัฒนาไปสู่โอกาสในระดับสากลได้พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเลยครับบอกว่าให้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างระบบอาหารที่ปลอดภัยห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นและระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปกันที่ความคืบหน้าเรื่องคดีทุจริตสอบท้องถิ่นกันหน่อยว่ายังไงนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมแถลงข่าวคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังมีการจับกุม3ผู้ต้องหาแล้วยืนยันว่าขยายผลเอาผิดถึงที่สุดไม่มีละเว้นแหละครับพี่น้อง พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมการแถลงคดีกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น2568โดยมีขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนและการจับกุมผู้ต้องหาได้3รายด้วยกันคือรายที่1นายพิชิตรายที่2นายวินและรายที่3นางสาวสัตพรในข้อหากระทำผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่ร่วมกันเป็นซ่องโจรร่วมกันทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนร่วมกันปลอมเอกสารราชการร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและก็ร่วมกันเปิดเผยความลับโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวย้ำแหละครับว่าในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายได้โปรดมั่นใจในการดำเนินคดีนี้บอกว่าเป็นไปตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาเป็นไปตามหลักฐานดำเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสิ่งที่ทุกคนเห็นมาตลอดนั่นก็คือทุกอย่างดำเนินการด้วยความรวดเร็วรวดเร็วและรวดเร็วทั้งการดำเนินคดีและการลงโทษทางวินัยกันด้วยส่วนการดำเนินคดีก็เป็นไปตามขั้นตอนเลยครับทุกอย่างต้องมีหลักฐานชัดเจนคดีนี้ยังต้องมีการขยายผลกันต่อไปหากใครที่เกี่ยวข้องดำเนินการทั้งหมดไม่มีละเว้นโดยเด็ดขาดและเชื่อกันอีกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ปล่อยคนผิดลอยนวลอย่างแน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการปรับเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ายังไงปรับเกณฑ์อะไรยังไงเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายโดยคณะรัฐมนตรีได้ปรับเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิ์ประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนี่แหละครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอเพิ่มเติมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอเข้ามาซึ่งการปรับปรุงเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นี้มีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือของรัฐบาลนั้นเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางและผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงคือย้ำนะครับว่าต้องเป็นผู้กลุ่มเปราะบางและผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงจริงๆเท่านั้นนายกรัฐมนตรีจึงได้มีการสั่งการให้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ครับประการที่1คือเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายโครงการปี2569โดยนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มชายขอบและกลุ่มตกหล่นจำนวน 5,400,000 คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติประการที่2นั่นก็คือไม่นำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนกรณีบิดามารดาของผู้มีเงินได้ที่ผู้มีเงินได้ได้ใช้สิทธิหักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามาใช้ประการที่3คือการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติกรณีมีวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทจะไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมโดยจะมีการประกาศผลการพิจารณาในวันที่17กรกฎาคม2569นี่แหละครับย้ำนะครับจะมีการประกาศผลการพิจารณาในการพิจารณาหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในวันที่17กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารด้วยกันครับผู้ได้รับสิทธิ์ที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอันนี้ไม่ต้องยืนยันตัวตนนะครับส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่อันนี้ต้องทำการยืนยันตัวตนทุกคนครับ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งด้วยกันสำหรับการใช้สิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนั้นเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569และสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่อันนี้เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ส่วนผู้ไม่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม2569จะได้ฟังแล้วข้อมูลอย่างนี้ชัดเจนกันไปเลยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการปรับบำนาญชราภาพใหม่ปรับยังไงเอ้าก็ต้องไปถามคณะรัฐมนตรีแล้วครับโดยคณะรัฐมนตรีได้เคาะสูตรแค่ปรับบำนาญชราภาพใหม่ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่14กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพพ.ศ.จุดๆๆตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเข้ามาโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแค่ภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้สะกดเรียงตัวคือ CARE ย่อมาจากดังต่อไปนี้ตัว C คือ Career ตัว A คือ Average ตัว R คือ Revenue ตัว E คือ Earnings ครับพี่น้องซึ่งสูตรแค่นี้ก็มีเป้าหมายยกระดับความเป็นธรรมในการคุ้มครองผู้ประกันตนทั้งมาตรา33และมาตรา39สะท้อนระยะเวลาการส่งเงินสมทบที่แท้จริงและสร้างความยั่งยืนให้แก่กองทุนประกันสังคมในระยะยาวกันด้วยโดยจะมีการปรับวิธีคำนวณเงินบำเหน็จชราภาพสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนจากเดิมที่ได้รับคืนเฉพาะเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนก็ให้ได้รับเงินบำเหน็จจากทั้งส่วนของผู้ประกันตนและนายจ้างกันด้วยรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้ที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปครับและนอกจากนี้ยังมีการปรับวิธีคำนวณอัตราบำนาญสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบเกิน180เดือนโดยจากเดิมที่คิดอัตราเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อการส่งเงินสมทบครบทุก12เดือนและไม่นำเศษเดือนมาคำนวณก็จะเปลี่ยนไปเป็นการคิดเพิ่มตามจำนวนเดือนที่ส่งเงินจริงในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือนก็ทำให้ผู้ประกันตนทั้งหลายได้รับสิทธิประโยชน์สอดคล้องกับระยะเวลาการส่งเงินสมทบมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้ยังมีการปรับฐานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินบำนาญจากเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณนะครับมาเป็นการใช้ค่าจ้างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบส่วนในด้านของผู้ประกันตนที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายในระยะเวลา5ปีนับจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับหากคำนวณตามสูตรใหม่แล้วได้รับเงินบำนาญลดลงก็จะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างตามสัดส่วนที่กำหนดตั้งแต่ร้อยละ100ในปีแรกแล้วก็ทยอยลดลงจนถึงร้อยละ20ในปีที่5ครับโดยร่างกฎกระทรวงอันนี้ก็กำหนดให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษานั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจที่คณะรัฐมนตรีได้มีการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่าเอ้าทบทวนยังไงมาฟังกันหน่อยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้มีการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่ายกเลิกสิทธิ์พำนัก60วันปรับเป็น30วันและ15วันป้องกันอะไรครับก็ป้องกันอาชญากรรมเรื่องของความมั่นคงกันด้วยนั่นเองครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยฟังแต่หัวคงไม่ชัดเจนว่ายังไงรายละเอียดตามผมมาครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราและการให้สิทธิ์การตรวจลงตราของไทยเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอเข้ามาเพื่อให้การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติป้องกันการใช้สิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์และก็ยึดหลัก1ประเทศ1สิทธิ์ โดยยกเลิกมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราแบบพำนักไม่เกิน60วันสำหรับ93ประเทศและดินแดนพร้อมทั้งให้มีการปรับสิทธิ์ใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศกันด้วยโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและหลักต่างตอบแทนซึ่งมาตรการใหม่นี้กำหนดให้59ประเทศและดินแดนได้รับสิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวและพำนักได้ไม่เกิน30วันโดยเพิ่มสิทธิ์ให้6ประเทศอันได้แก่อินเดียโครเอเชียบัลแกเรียไซปรัสมาลตาและมาลดีฟครับพี่น้องก็ส่งผลให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศได้รับสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันซึ่งจะช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันด้วยการเจรจายกเว้นวีซ่าแชงเก้นสำหรับคนไทยและการจัดทำความตกลงทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้มอริเชียสและเซเชลส์ได้รับสิทธิ์พำนักเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกิน15วันครับและนอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้สิทธิ์การตรวจลงตราณช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือวีซ่าออนอะไรวัลใน3ประเทศอันได้แก่อาเซอร์ไบจานเบลารุสและเซอร์เบียครับแล้วยังมีการยกเลิกสิทธิ์วีซ่าออนอะไรวัลของอินเดียเพื่อไม่ให้เกิดสิทธิ์ที่ซ้ำซ้อนภายหลังการทบทวนก็จะมีประเทศและดินแดนที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการต่างๆรวม65ประเทศและดินแดนด้วยกันโดยร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง5ฉบับจะมีผลบังคับเมื่อพ้น15วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาและทั้งนี้ทั้งนั้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายผู้ใดที่เดินทางเข้าประเทศไทยก่อนมาตรการใหม่มีผลบังคับยังคงพำนักได้ตามสิทธิ์เดิมที่เหลืออยู่ครับโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงก็จะยกระดับการคัดกรองประวัติและก็ตรวจสอบการเดินทางเข้าออกของชาวต่างชาติการทบทวนมาตรการในครั้งนี้นะครับพี่น้องครับทำไมต้องมีการทบทวนมาตรการครั้งนี้นั่นก็คือว่าการทบทวนมาตรการในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งลดโอกาสด้านการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าป้องกันไม่ให้มาตรการด้านวีซ่าถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการกระทำความผิดทางกฎหมายนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่เรื่องของด้านการประชาสัมพันธ์กันหน่อยก็ต้องไปที่กรมประชาสัมพันธ์ผู้ผลิตนี่แหละตีข้องร้องข่าวนี่แหละครับพี่น้องเอ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรโดยกรมประชาสัมพันธ์เขาชูโมเดลสื่อยุคใหม่บนเวทีนานาชาติแล้วเดินหน้าพัฒนา AI สร้างความเข้าใจอัตลักษณ์เอเชียครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการเสวนาหัวข้อเรื่องเล่าดังสายน้ำชะโลมใจไร้สำเนียงในการประชุมที่ชื่อว่า Media Corporation Forum of South and Southeast Asia 2026ณนครคุนหมิงมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนครับซึ่งได้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของศูนย์การสื่อสารระหว่างประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งยูนนานและไชน่าเดลี่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับโดยได้เน้นย้ำแล้วครับว่าเรื่องเล่าที่ดีในยุคดิจิทัลนั้นต้องถ่ายทอดข้อเท็จจริงและสามารถรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและก็สร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือที่เราคุ้นหูกันแล้วว่า AI นี่แหละครับแล้วกรมประชาสัมพันธ์เองเขาก็กำลังขับเคลื่อนการพัฒนาระบบนิเวศสื่ออัจฉริยะที่เชื่อถือได้ควบคู่กับการจัดทำคลังข้อมูลสื่อของประเทศเพื่อให้ระบบ AI นี่แหละและเครื่องมือค้นหาระดับโลกต่างๆสามารถนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือและสะท้อนอัตลักษณ์ของชาติไทยได้อย่างเหมาะสมแหละครับและนอกจากนี้ก็ได้ชื่นชมถึงความสำเร็จของดร.วัชรติยาวัชโรบลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้ไปคว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกจากการแข่งขันที่ชื่อว่า iSafe Hackathon ณนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยผลงาน Fake News Deep Verify Application AI สำหรับตรวจสอบข่าวปลอมแบบ Real Time 2ภาษาด้วยกันครับซึ่งก็สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยแล้วครับในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสื่อและการตรวจสอบข้อมูลกันด้วย และนอกจากนี้ทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เสนอ3แนวทางความร่วมมือระดับภูมิภาคอันได้แก่การจัดตั้งพันธมิตรข้อมูลสื่อสารแห่งเอเชียประการที่1ประการต่อไปการร่วมผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยีและประการที่3ประการสุดท้ายนั่นก็คือการร่วมกันกำกับดูแลจริยธรรมสื่อมวลชนเพื่อรับมือกับข่าวลวงข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนและอคติของ AI นั่นเองครับพร้อมทั้งได้มีการผลักดันให้ประเทศในเอเชียร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวของภูมิภาคสู่เวทีโลกอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนต่อไปในอนาคตนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้กับประเด็นที่ประเทศไทยได้พร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นำซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาโลกกันแล้วครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้ก็จะช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและคนไทยทุกคนอย่างเป็นรูปธรรมแล้วครับทั้งในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจการยกระดับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือการแสดงศักยภาพชุมชนท้องถิ่นสู่สากลตลอดจนต่อยอดไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วนอกจากนี้ประเทศไทยเองก็ยังใช้เวทีนี้แหละครับในการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกันด้วยโดยมีการคัดเลือกผ้าทอพื้นเมืองจาก21จังหวัด26ชุมชนรวม37ลายอัตลักษณ์มาประดับตกแต่งพื้นที่การประชุมในครั้งนี้พร้อมทั้งมีการนำเสนอสินค้า GI และอาหารไทยที่มีคุณภาพอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นข้าวหอมมะลิไทยแท้ 100% สมุนไพรและวัตถุดิบท้องถิ่นกันด้วยเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับผู้แทนจากทั่วโลกได้มาสัมผัสอัตลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็เป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับอ้าวลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
2: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ

0: ดีตาย
1: 6นาฬิกา55นาทีนะคะ
2: ช่วงท้ายของ
1: ข่าวยามเช้าโอ้โหแบบคุณบอกว่าถ้ารถแบบนี้ดีจะตายใช่ไหมภาษาชาวบ้านน่ะคือรถพลังงานโดยเฉพาะค่าน้ำมันนะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกมายืนยันแล้วนะว่าตรึงราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ปรับขึ้นรวดเร็วตามตลาดโลกนะคะขณะที่เห็นบอกว่ามีข่าวดีท่านรัฐมนตรีพลังงานคือนายเอกนัทพร้อมพันธ์บอกว่าเปิดเงื่อนไขการลดค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยพร้อมปรับปรุงนิยามค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกคิดอัตราแค่3บาทต่อหน่วยนะคะอ่ะเรารอตามดูข่าวดีกันนะ
0: คุ
1: ณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานนี้ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะได้จัดเวทีวิชาการสงครามลับ BRN หมุดหมายที่จะไปให้ถึงโดยมีพลโทประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นผู้กล่าวเปิดเวทีวิชาการที่หอประชุมวิทยาลัยกองทัพบกค่ะมีหน่วยงานทั้งภายในภายนอกของกอรมน.ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังการเวทีวิชาการนี้ด้วยนะคะ
2: ค่ะ
1: ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่หน่วยงานชั้นระดับได้พบปะและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะคะเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจถึงรากเหง้าความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยนะคะระหว่างหน่วยงานส่วนกลางได้รับทราบปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันนำไปสู่การแสวงหาทางออกร่วมกันค่ะและเพื่อจัดทำชุดข้อมูลและชุดความคิดในการขับเคลื่อนการสื่อสารทางยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะย้ำกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะในเวลา11นาฬิกาค่ะเชิญชวนนะคะไปติดตามชมบรรยากาศที่คุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์ค่ะซึ่งอยู่ที่บริษัทโตโยต้าบัสจำกัดสาขาวิภาวดีรังสิตเขตจตุจักรกรุงเทพค่ะติดตามรับชมได้นะคะเป็นการไลฟ์สดนะคะทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ11นาฬิกาวันนี้นะคะรับชมกันได้ทุกช่องทางนะคะสำหรับไม่ใช่ทุกช่องทางรับชมกันได้ทั่วโลกเลยนะคะทางช่องทาง YouTube และ Facebook ไลฟ์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: ค่ะส่วนน้องเนเน่รอยัลค่ะสอนน้องมหัศจรรย์ผู้สร้างพลังจากเสียงดนตรีนะคะเมื่อวานนี้ก็เข้ารับเกียรติบัตรแสดงความชื่นชมและยกย่องเกียรติคุณนะคะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายชนรินทร์เกิดสมนะคะน้องเนเน่หรือจริงๆน้องชื่อน้องแพรวนะคะจริงๆบอกว่าแพรวเนี่ยออกเสียงยากก็เลยเน่เน่เน่เน่รอยัลนะ
2: คะ
1: ส่วนทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เตรียมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะรอติดตามนะคะความคืบหน้ากันต่อไปนะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครอาสาพยาบาลชุมชน 7,256 อัตราเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบาง35ล้านคนสมัครได้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะ
2: ค่ะส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเตรียมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ค่ะสนับสนุนค่าที่พัก 50% สูงสุด 3,000 บาทค่ะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมกับคูปองดิจิทัล500บาทค่ะเดี๋ยวติดตามกันได้ค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ส่งต่อให้ข่าวภาค7นาฬิกานะคะเรากลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับข่าวยามเช้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: ตามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพร้อมตรวจนับคะแนนและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการแยกไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้
1: กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีระบบป้องกันชายฝั่งและคลังจัดเก็บขีปนาวุธของอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศอาร์เจนตินาชนะอังกฤษ2-1ก่อนเข้าชิงแชมป์โลกกับสเปนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพร้อมตรวจนับคะแนนและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม
2: ่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.มีมติส่งรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีคะแนนผิดปกติจำนวน 5,814 รายให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งในวันที่23กรกฎาคมนี้เนื่องจากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนดิบกับคะแนนที่มีการประกาศผลสอบพบว่าในจำนวนกว่า 5,000 รายนี้มีความผิดปกติที่สามารถแบ่งได้3กลุ่มกลุ่มแรกมีการปรับคะแนนจากที่สอบตกมาเป็นผ่านเกณฑ์กว่า 3,000 รายกลุ่มที่2เป็นผู้ที่สอบได้แต่มีการปรับเพิ่มคะแนนขึ้นอีกจำนวนกว่า 1,700 รายและกลุ่มที่3ที่มีคะแนนคลาดเคลื่อนไป 1-2 คะแนนจำนวนกว่า400รายโดยจากนี้